หากพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายมีคำถามให้เธอต้องตอบก่อนที่จะไป

0: เป็นเธอ
1: ไปดูในส่วนของแบรนด์อื่นๆกันบ้างนะคะ Max Jean วันนี้นะคะ2ชิ้นลด 40% แล้วก็ในส่วนของรีวายนะคะสินค้าลดสูงสุด 50% New Collection นะคะในราคาพิเศษ 10% นะคะที่ชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงขึ้นไปชั้น2นะคะชั้น2ของเราก็จะพบกับสินค้านะคะวัยทำงานไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของคุณสุภาพสตรีนะคะมิกเซลหรือว่าจะเป็นบูตองนะคะมีราคาพิเศษลด 50% สินค้าของคุณผู้ชายก็จะมีเสื้อวัยทำงานแอโร่แมนเชสเตอร์กีฬาโรสนะคะแล้วก็วันสันรวมไปถึงโบลิ่งนะคะกับเสื้อผ้าของคุณสุภาพบุรุษวัยทำงานนะคะก็ขึ้นไปชั้น2กันได้เลยค่ะ

ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้กับมิสเตอร์แซบนะคะเข้าโรงแล้วเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็สำหรับภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงไม่ว่าจะเป็นของแขก2ซุปเปอร์เกิร์ลแล้วก็ Toy Story 5นะคะรอน้องๆกันอยู่ที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงในราคาตัวหนังเพียงแค่100 บาทนักเรียนนักศึกษาในราคา60 บาทนะคะ

ูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงลดแรงสนั่นเมืองลดสูงสุด 80% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกโคไดเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290 บาทอัญชลีชิดช็อปเสื้อผ้าแฟชั่นราคาพิเศษ290 บาทชุดนอน280 บาทกางเกงขาสั้น190 บาทชุดชั้นในสบีนาเก็บกระชับทรงซื้อ3แถม1

0: คุยแบบใจเย็นนะเจสซี
1: ่บัสเธอก็รู้นี่ว่าฉันคือนิยามของความใจเย็น
0: รู้เลยว่าไม่
2: Toy Story 5ภาคต่อภาพยนตร์แอนิเมชันขวัญใจผู้คนทั่วโลกตลอดกาล Toy Story 5เวลาอาจเปลี่ยนแต่เพื่อนจะยังอยู่ตลอดไปภาคต่อภาพยนตร์แอนิเมชันขวัญใจผู้คนทั่วโลกตลอดกาลกลับมาแล้วพบกับเจสซี่วูดดี้บัสพร้อมของเพื่อนของเล่นที่คุณคิดถึงอีกครั้งใน Toy Story 5 18 มิถุนายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงอันนี้ก็แรป
3: ฉันกับของเล่นพยายามกระทั่งหน้าร้อนเพื่อจะให้บอดี้ที่มี
4: ซูเปอร์สแตนจ้าที่รัก
5: เอาคำพูดไปไม่ขอเลย
6: ร้ายไม่ใช่ย่อยพวกมันเป็นออกแอร์เองช่วยมัน
2: ด้วยคล้องแท็ก2ภาพยนตร์แนวสยองขวัญภาคต่อที่หยิบยกตำนานความเชื่อเรื่องยินในป่าอาถรรพ์เทือกเขาบูโดมาเล่าความสันทาที่ต้องแลกด้วยชีวิตของแขก2ทางรอดเดียวคือต้องทำลายมันอาการแปลกประหลาดหลังจากหายเข้าไปในป่าบูโดของแขก2ความศรัทธากลายเป็นเครื่องสังเวยไสยศาสตร์และมนต์ดำที่คุณเคยรู้จักจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปของแขก2ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
7: เขาแบ่งศพลงไปทำอะไรอ่ะ
8: บนเขาน่าจะมีคนเสียเขาก็เลยรีบเอาศพลงไปฝังที่กุโบของหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่าง
7: กุโบ
8: สุสานป่าช้าไง
2: นั้นนอนตัวเหลืองกลับมาป่วนครอบครัวกรูอีกครั้งมิสเตอร์แซบไร้เกินพิกัด3หลังจากที่กรูถูกไล่ออกจากหน่วย AVL เพราะทำงานพลาดในการสกัดกันผู้ร้ายไม่ให้ก่ออาชญากรรมเขาตั้งใจว่าจะวางมือจากการเป็นผู้ร้ายอยู่แล้วแต่จู่ๆเขาก็ค้นพบว่าตัวเองมีพี่ชายฟ้าแฝดการกลับมาป่วนของลามินเนียนตัวเหลืองที่จะมาสร้างความหาแบบแซบๆกวนๆตามสไตล์ของพวกมันมิสเตอร์แซบร้ายเกินพิกัด3วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ดียวใครที่ชื่นชอบนะคะกะทิมะพร้าวอ่อนพร้อมซอสสังขยาใบเตยนะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวใบเตยสันป่าตองหอมกรุ่นเลยทีเดียวมีทั้งแบบเป็นซันเดย์เป็นบิงซูแล้วก็เป็นโทสต์รวมไปถึงเป็นเครปนะคะชื่นชอบทานแบบไหนแนะนำเลยนะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสถลุงนะคะส่งท้ายแล้วล่ะค่ะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกลั่นเอาผิดกระบวนการโกงสอบขายชาติตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการเอี่ยวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบความไม่โปร่งใสพยายามให้เกิดการโกงเพื่อผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการดำเนินการข้อหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานและเชิญผู้เกี่ยวข้องเกือบ15รายมาให้ข้อมูลและเรียกเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเชิญผู้เชี่ยวชาญไอทีมาให้ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากระดาษคำตอบทั้ง10ส่วนไม่ได้ส่งให้กรมทันทีจึงสุ่มตรวจแฟลชไดรฟ์ประกาศผลคะแนนพบไม่ตรงกับกระดาษคำตอบหรือมีการแก้ไขข้อมูลถึง48รายซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกอและภาคขอทำให้ผลคะแนนภาคกอเกินกว่า160ส่วนภาคขอคะแนนสูงถึง190พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องผู้รับจ้างบริษัทเอกชนภายนอกและผู้ที่ยังไม่ทราบตัวตนอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้พบมีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่น5รายเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนสอบสวนเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีการแก้ไขคำตอบและฝ่ายข้อมูลกระทรวงมหาดไทยจะตั้งการสอบเพื่อแนวร้ายแรงแก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องหากใครคิดจะโกงคงไม่รอดเพราะรัฐบาลร่วมกับ7หน่วยงานได้เซ็น MOU ร่วมกันเพื่อปราบโกงใครทำอะไรไว้รู้อยู่แก่ใจจากนี้จะไปทำงานเข้มข้นมากขึ้นเอาผิดกับขบวนการนี้ให้ได้เชื่อว่าน่าจะมีบุคคลที่มีตำแหน่งสูงแต่จะกล่าวหาลอยๆไม่ได้ต้องตรวจสอบให้รัดกุมเพื่อให้หลักฐานแน่นหนาพวกชั่วขายชาติรัฐบาลต้องมีหลักฐานมัดตัวให้แน่นไม่สามารถดิ้นหลุดได้ด้านในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ามหาดไทยดำเนินการร่วมกับปปช.ขณะนี้ได้อายัดกระดาษคำตอบที่ทุจริตกว่า 800,000 แผ่นแล้วและจะสอบย้อนหลังก่อนหน้านี้ยืนยันคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดจะนำมาลงโทษให้ได้ผู้สอบท้องถิ่นร้องนายกวันรอบ4ไม่เรียกบรรจุรัฐบาลพร้อมประสานมหาดไทยคลายกังวลยันให้ความเป็นธรรมคนสุจริตนางยุภาทวีวัฒนกิจปวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111และนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตัวแทนรัฐบาลรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อขอความเป็นธรรมหลังได้รับผลกระทบการชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจากกรณีการทุจริตจัดสอบที่เกิดขึ้นนางยุภากล่าวช่วงต้นก่อนการหารือว่านายกรัฐมนตรีสั่งการและเน้นย้ำทางสำนักนายกรัฐมนตรีโดยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111มารับฟังและรับเรื่องจากทุกท่านเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาพร้อมฝากเป็นกำลังใจทุกอย่างทำด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งได้นำเรียนเบื้องต้นกับนายกรัฐมนตรีแล้วและนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำกลับมาว่าขอให้ดำเนินการไปตามข้อที่จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการสอบสวนส่วนจะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลของผู้ได้รับความเสียหายด้านนางสาวรัชดากล่าวว่าตนและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีมารับเรื่องร้องทุกข์โดยหลักการนายกรัฐมนตรีสั่งไว้ว่าผู้

0: ที่กระทำความผิดจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดส่วนผู้ที่ตั้งใจสอบและทุกอย่างทำโดยสุจริตและได้รับผลกระทบก็ต้องดูแลให้ได้รับความเป็นธรรมปปส.ขยายผลเครือข่ายเฮโรอีนเจออีกเกือบ10กิโลแพ็คซ่อนในเสื้อกันหนาวผ้าไทยและห่อกาแฟเตรียมส่งออกออสเตรเลียไต้หวันพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกบริขาธิการปปส.เปิดเผยถึงปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศจากการขยายผลเครือข่ายเฮโรอีนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหอพักในซอยรางน้ำเขตราชเทวีพบเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนในห่อกาแฟและเสื้อกันหนาวลักษณะเย็บติดไว้กับเสื้อผ้าและบรรจุภัณฑ์โดยล็อตนี้เตรียมส่งไปยังประเทศออสเตรเลียส่วนอีกจุดไปค้นหอพักย่านรามคำแหงพบเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าสีชมพูล็อตนี้เตรียมส่งไปไต้หวันพบพฤติการเป็นการว่าจ้างกลุ่มแอร์โฮสเตสรับหิ้วสิ่งของส่งไปประเทศปลายทางโดยแผนประทุษกรรมของเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น3ขั้นตอนเริ่มจากผู้ผลิตจะส่งยาจากประเทศลาวผ่านสามเหลี่ยมทองคำมีหัวหน้าขบวนการเป็นคนลาวจากนั้นจะส่งเข้ามาที่เครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพักยาไว้ก่อนและขั้นตอนที่3มีแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ติดต่อกลุ่มอาชีพที่ขายน้ำหนักกระเป๋าหรือพวกรับหิ้วเพื่อนัดหมายวันเวลาและส่งพัสดุมาให้ก่อนวันเดินทางส่วนผู้รับปลายทางที่ออสเตรเลียตอนนี้ทราบตัวบุคคลแล้วว่าเป็นคนไทยชื่อว่าเดียแต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนจากการตรวจสอบกลุ่มรับหิ้วและกลุ่มที่ขายน้ำหนักกระเป๋าพบว่ามีทั้งแอร์โฮสเตสนักเรียนนักศึกษากลุ่มนักเที่ยวกรุ๊ปทัวร์จึงอยากฝากเตือนให้ระวังอาจจะถูกหลอกและตกเข้าสู่กระบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
8: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: บุหรี่ไฟฟ้า

ายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้างหมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

เกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: อตอนเช้าคือมีรถจอดให้ข้ามถนน ดีใจแค่นี้ก็มีความสุขไปทั้งวันแล้วคุณผู้ฟังเราต้องหัดมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะจะรอว่าโอ๊ยต้องถูกหวยรางวัลที่1ถึงจะดีใจก็ไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้มีโอกาสดีใจไหมก็อะไรเล็กๆเนี่ยอะไรเล็กๆก็เป็นเรื่องที่ทำให้ชุ่มชื่นหัวใจตั้งแต่เช้านะคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องอะไรดีๆตั้งแต่เช้าบ้างอย่างน้อยตื่นเช้ามายิ้มให้ตัวเองนะคะหรือว่าทำอะไรเพื่อตัวเองก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วนะส่วนไอ้ซื้อหวยอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตว่าช่วงนี้มีแต่คนเล่าเรื่องหวยนะคนนั้นถูกหวยคนนี้ถูกหวยแต่ว่าเห็นไหมกรณีของป้ายันนะคะป้าสายันกับนายเดชนะคะกับใครอะที่เป็นเมียเขาน่ะนะคะก็อันนี้ก็คือเพื่อนบ้านกันเห็นกันบ้านไม่ได้ไกลกันเลยบ้านก็อยู่ใกล้ๆเคียงๆกันก็เห็นหน้ากันน่ะก็ยังสามารถที่จะโกงกันได้นะคะยักยอกทรัพย์กันได้เนาะแล้วก็มีอีกข่าวนึงอ่ะจนมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ขนาดคนรู้จักอ่ะเดี๋ยวนี้คนรู้จักอ่ะก็ยังไว้ใจไม่ได้เลยคนที่คุ้นเคยกันก็ไม่ใช่หมายความว่ามันจะไว้ใจได้เสมอไปป้าอะไรนะเขียวใช่ไหมที่ว่าเขาไปในป่าแล้วก็ป้าสองคนอ่ะสรุปแล้วป้าสองคนอ่ะเขาเข้าไปในป่าไปหาเห็ดนะคะแล้วก็ป้าคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นคนที่พอจะมีสตุ้งสตางมีเงินเก็บอ่ะว่าอย่างนั้นมีเงินเก็บมีทองอะไรเงี้ยส่วนป้าอีกคนนึงนะคะก็เป็นป้าที่แบบชอบเล่นการพนันแล้วก็มีหนี้สินแต่ว่าเขาก็เป็นชาวบ้านเดียวกันนั่นแหละคือชาวบ้านก็รู้จักกันหมดสนิทกันหมดเป็นเพื่อนกันเข้าไปในป่าหาเห็ดคือป้าคนที่เขามีทำชื่อไม่ได้อะทำยังไงคุณว่าป้าคนที่เขาพอจะมีสตังค์อะเขาเดินเข้าไปก่อนแล้วก็ป้าอีกคนนึงอะเดินไปเนี่ยก็คือป่าไกลไม่ไกลบ้านมากเท่าไหร่ก็เดินเข้าไปในป่าไปหาเห็ดด้วยกันสรุปแล้วคือไปด้วยกันก็จริงแต่ตอนกลับมาป้าคนนึงที่เขาพอมีสตังค์อะเขาไม่ได้กลับมาด้วยส่วนป้าอีกคนหนึ่งอ่ะกลับมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นป้าคนนี้เขาก็พอมีเงินอ่ะเขาก็เอาไปใช้หนี้ใช้สินนี่ทยอยใช้หนี้นะคะซื้อของกินนู่นนั่นนี่แต่ว่าป้าคนที่เขามีสตางค์อ่ะไม่กลับออกมาแล้วก็ไปเจอว่าเขาเสียชีวิตแล้วตำรวจก็สอบนั่นสอบนี่แล้วก็ตื่นก็เห็นว่าโหป้าคนนี้เขานิ่งมากนะดูเหมือนยังพูดไปแอบหัวเราะด้วยบางทีให้สัมภาษณ์นักข่าวก็มีหัวเราะนิดๆแบบคือไม่ได้กังวลใจอะไรเลยนะคะบางคนก็ว่าเอ๊คนเรามันฆ่าคนตายอ่ะแล้วไม่ใช่เป็นฆาตกรมืออาชีพอ่ะมันจะนิ่งได้ขนาดนี้เหรอแต่ปรากฏว่าเมื่อไม่กี่วันเนี้ยผลตรวจ DNA ไม้นะคะไม้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม้ที่เขาคาดว่ามันจะเป็นไม้ที่เอาไว้ทุบป้าคนนี้เสียชีวิตมันมีเศษผมแล้วเศษผมนั้นน่ะมันเป็นของป้าคนที่ออกจากป่ามาคนเดียวนี่แหละนะคะสรุปแล้วก็โดนจับไปเรียบร้อยละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ใจไม่ได้หรอกคนรู้จักไม่รู้จักก็เราต้องระมัดระวังตัวเราเองก่อนคนไม่รู้จักก็ยิ่งไว้ใจไม่ได้ส่วนคนรู้จักก็เอาไว้ใจแต่ต้องเผื่อใจด้วยนะคะเราไม่รู้หน้าไม่รู้ใจว่าอย่างนั้นเถอะก็ใช้ชีวิตลำบากแล้วแต่ว่าก็ต้องระวังตัวเองให้ดีนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยก็ฝากเตือนกันมาไม่ได้หมายความว่าเราให้ไม่บอกให้คุณผู้ฟังว่าห้ามไว้ใจใครแต่ว่าก่อนจะไว้ใจใครก็ต้องดูให้ดีๆดูให้แน่ดูให้มั่นใจก่อนว่าคนนี้เขาไว้ใจได้ไม่รู้หน้าไม่รู้ใจนะคะเฮ้ยดูข่าวว่าเครียดไปด้วยนะคะแต่ว่าเติมไม่มีอะไรไม่มีทรัพย์สินคงใครคงไม่มาทำอะไรหรอกมั้งนะหนี้ก็ไม่มีทรัพย์ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีหนี้ไม่มีเครดิตใช่ไหมเออนั่นแหละนะคะเอาเป็นว่ายังไงล่ะวันนี้นะคะมาแล้วอยู่ด้วยกันนะคะไอ้หนี้ก็ไม่มีทรัพย์สินก็ไม่มีแต่ว่ามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชกับโปรโมชั่นดีๆของบุญพืชมาฝากคุณผู้ฟังกันแน่นอนค่ะ
1: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
1: ใช้บุญพืชสิ
2: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
1: ใช้ปุ๋ยพืชสิครับ
2: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
1: ใช้ปุ๋ยพืชเลย
2: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นาน
1: ๆต้องใช้ปุ๋ยพืชแล้วล่ะครับ
2: เอ๊ไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่ปุ๋ยพืช
1: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะปุ๋ยพืชอ่ะเพราะมันได้ทานอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถม

0: ให้ดินในสวนพี่อะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
1: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
0: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อบุญพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
2: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
3: ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ย The King หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
2: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
3: ต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
2: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
3: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน

0: มรินทร์ค่ะเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของลดต้นทุนกับบุญพืชอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงนี้บุญพืชรับสมัครพนักงานยกปุ๋ย1ตำแหน่งทำงานอยู่ที่อะไรนะมะขามจันทบุรีนะคะมะขามไม่ใช่มะขามหวานนะคืออำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีใครอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนะคะหรือว่าใครว่างงานอยู่อยากไปทำงานยกปุ๋ยกับบุญพืชก็ติดต่อกันไปได้ที่สายด่วนไม่ใช่สายด่วนสายด่วนนั้นเบอร์อีกเบอร์นึงอันนี้ที่สำนักงานเขาเลยนะคะที่สาขาจันทบุรีเนาะ0866544099 0866544099สอบถามรายละเอียดกันไปได้นะคะใครว่างการว่างงานกันอยู่ก็ไปทำงานด้วยกันกับบุญพืชเด้อ
1: มาแล้วพ่อแม่พี่น้องจ๋าปุ๋ยใส่นาที่ทุกคนอยากใช้ปุ๋ยนาข้าวสำหรับชาวนาไทยต้นข้าวตัวใหญ่ออกรวงได้ดีมาแล้วพ่อแม่พี่น้องจ๋าปุ๋ยใส่นาที่ใครๆก็ไถ่ถามบุญพืชใส่นาข้าวให้งอกงามถ้าใครถามบอกเลยว่าบุญพืชสูตรนาข้าวคุณภาพเกินราคาจากบุญพืชโทร0861849000หรือ LINE @dp2544
2: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
0: ปลูกอะไรอะไรนะคะก็เริ่มต้นกันตั้งแต่ดินดีแหละถ้าดินดีปลูกอะไรก็ดีอยากให้ดินดีใช้อะไรอยากให้ดินดีใช้บุญพืชค่ะเพราะ

ก็เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกยิ่งมีไส้เดือนเยอะดินก็ยิ่งดีดินยิ่งดีปลูกอะไรก็ยิ่งงามให้คุณภาพผลผลิตที่ดีด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ากับบุญพืชค่ะคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชวันนี้ถูกและดีและมีโปรโมชั่นที่ร้านไข่ปุ๋ยใกล้บ้านรีบไปตุนกันไว้ได้เลยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปก่อนก็ได้สายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000หรือ LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544

0: ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องบนบานก็เห็นผลทันตาถ้าใช้ปุ๋ยพลังพลังจากบุญพืชปุ๋ยดีมีพลังพลังแห่งดินที่ดีมีไส้เดือนพลังแห่งผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่หลากหลายเสริมพลังให้ครอบครัวเกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยพลังจากปุ๋ยพลังพลังปุ๋ยดีพลังดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยปุ๋ยพลังจากบุญพืช
1: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
2: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
1: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อตาตาหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
2: ตาตาและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
1: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
2: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
3: อย่าลืมอย่าช้าแล้วก็อย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้สำหรับโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยรอกันอยู่ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านนะคะส่วนเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรวันนี้ไม่ต้องรอทีมงานบุญพืชไปเอาซุ้มเอาเสียงของพี่น้องเกษตรกรชาวบุญพืชมาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้อยู่ที่แม่แจ่มจังหวัดเจียงใหม่คุยกับพ่ออุทัยทำไร่ข้าวโพดนะคะแล้วก็ปลูกฟักทองด้วยใช้อะไรของบุญพืชใช้ตาตาค่ะไปฟังกันเลย
4: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
5: ก่อนอื่นนะครับผมขอคุณพ่อนะครับแนะนำตัวกับทางบริษัทบุญพืชนะครับ
6: ชื่อพี่แสนปิงกูนะครับอยู่บ้านห้อยอยู่บ้านเลขที่7หมู่10ตำบลท่าแพอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม
5: ่ชื่อเล่นชื่ออย่างครับพ่อครับ
6: อุทัยคร
5: ับ พ่ออุทัยนะครับคุณพ่อเป็นลูกค้าเตใจต้าต้าในไร่ข้าวโพดนะครับคุณพ่ออุทัยนี่ใจต้าต้ามาเมื่อใดแล้วครับคุณพ่อครับ
6: จอยได้เลยส่งเที่ยวมาเนี่ยแหละ
5: ปีนี้เป็นปีแรกแล้วครับคุณพ่อครับ
6: ปีแรกแต่ว่าปุ๋ยนี่เกยจอยมาแล้ว
5: ปุ๋ยนี่คุณพ่อได้ใจในข้าวโพดหรือว่าใจในไหนครับ
6: ข้าวโพดกับเกยจอยเอาผสมกับสารเคมีนี
5: ่ข้าวโพดกับเกยจอยนะครับและนอกจาก

0: อากปุ๋ยในใจในข้าวโพดและใจอย่างเห็นก่อครับ
1: ใจฟักทอง
0: ฟักทองนะครับผมขอสอบถามว่าคุณพ่อได้ใจตาตาไปเนี่ยครับข้าวโพดของคุณพ่อเนี่ยมันเปลี่ยนไปก่อมันมีความแตกต่างอย่างจากเมื่อก่อนอย่างใดพ่อก่อครับคุณพ่อครับ
1: แตกต่างครับบอยอวบบอยแหน่ครับต้นจะเสมอกันเพราะว่ามันตาตานี่อย่างที่มันแรงมันขึ้นแม่มาก็ขึ้นแม่อยู
0: ่กูเตือนนี่หมายถึงว่าเวลาเขาปลูกข้าวโพดที่เป็นแรงนี่เนาะว่าเวลาเขาเจอแรงนี่ข้าวโพดมันจะไม่ค่อยขึ้นเนี่ย
1: คร
0: ับ
1: ครับโอ้จอยแย่นี่มันก็จะขึ้นแม่น้อย
0: เหมือนกับว่ามันผ่านแรงได้ดีนะพ่อหนอ
1: ครับ
0: คือมันทนแรงเองครับพ
1: ่
0: อ
1: ครับ
0: ทนแรงมีตรงไหนของต้นข้าวโพดที่ว่าเขาสังเกตได้เด่นชัดว่าเวลาหลังจากเขาฉีดตาตาไปเนี่ยมันงามขึ้นอย่างไรเอาคุณของป้อไปข้าวโพดถอดดอกเนาะพ่อหนอที่ว่างามเนี่ยคือเขาสังเกตจากตรงไหนครับที่ว่าเขาถึงจะหายว่าง
1: ที่ได้พุ่มแย่แต่นี่แก
0: ต้นมันเป็นไรบ่
1: ต้นย่อยขึ้นไหมคือด้อถึงลำต้นตึงใบใบเขียวโดยจะงามขึ้นไหมพ่อครับ
0: โอ้ไทยบอกผมว่าข้าวโพดเนี่ยเขาใจตาๆไปแล้วเนี่ยครับมันจะมีความเสมอกันเองครับ
1: ครับครับเสมอโดย
0: อันนี้คือเขาเสมอกันเนาะพ่อ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีต้นต่ำห้องสูงห้องเนาะพ่อเนาะอันนี้ป้อพ่นไปกี่รอบแล้วครับป้อ
1: สองรอบ
0: ป้อไทยพ่นไปสองรอบเขาต้องพ่นแถมกี่รอบครับป้อ
1: พ่นแถมสองรอบ
0: พ่นแถมสองรอบคือเขาจะได้เก็บเนาะพ่อเนาะ
1: ต้องรอให้มันแห้ง
0: ป้อฉีดไปได้สองรอบเปรียบเทียบจากเมื่อก่อนเนาะที่เขายังไม่ได้ใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใจเหรอ
1: ดี
0: แตกต่างกันชัดเจนเหรอ
1: แตกต่างกันชัดเจนก่อนนี้ถ้าว่าได้พ่นนี่มันจะออกเหลืองหน่อยบอยเหลืองเด็กใบเสมอกันถ้าได
0: ้ที่ว่าใบเหลืองนี่คือแบบปกติมาก่อนนี่คือบัดได้พ่นตาตาเนี่ยใบมันจะเหลืองเนาะป้าเนาะ
1: ครับครับ
0: เวลาป้าตาตามาพ่นแล้วครับฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันมีความเขียวที่แบบว่ามันเขียวขึ้นอย่างไรอ๋อป้า
1: เขียวนี่มันจะบอกเหมือนเพื่อนเนี่ยมันคือว่ามันได้ส่วนอะแมงมันทนต่อแมงโดยแมลงมันก็บาด
0: แมงก็บาดลงนะครับคือว่ามันเขียวไปหมดเลยเนาะป้าเน
1: า
0: ะเอาเตี้ยวหันนี่มีเหลืองก่อนเนี่ยป้
1: า
0: ป้าตอนนี้มีเหลือง
1: ป้
0: า
1: ไ
0: ม่มีเหลืองเลยเนาะเตี้ยวหันนี่ถือว่าต้นเสมอกันเนาะป้าเนาะเขียวงามดีแล้วก็แมงบารกวน
1: แมงก็บารกว
0: นในข้าวโพดแล้วเนี่ยป้าได้ใจผลิตภัณฑ์ในอย่างอื่นหรือว่านอกจากตาตา
1: พืชพืช
0: พืชนี่ป้าไปใส่กับอย่างครับ
1: ไปใส่กับฟักทองนี่แกจอยได้กูยังอ่ะ
0: ใจได้กูยัง
1: ห่อผสมกันแสงที่นี่เพราะว่ามันจะได้จุ่ยก่อนไฟ
0: ผมโขไทยเนี่ยเอาพืชไปใช้ในฟักทองเนาะพวกไทยปลูกฟักทองกี่ไร่ครับป๋อ
1: ปิดเตือกสักสี่ห้าห้อยยี่ห้อยแล้วแต่บางปีเนาะเพราะว่าเราปลูกข้าวโพดสาดพ่อง
0: ฟักทองนี่ใจตาๆกี่รอบกี่ปีละป๋อ
1: ตาๆนี่ปีแล้วนี่จอยไปขวด
0: อันนี้หมายถึงในฟักทองนะ
1: ครับ
0: ในฟักทองเนี่ยก็ใจมาระยะเวลาได้กี่ปีละครับในส่วนตาๆ
1: สองปีไหม
0: สองปีเนาะครับแล้วปุ๋ยตั้งดินใส่ก่อนครับปุ๋ยพืชในฟักรอง
1: ใช่แก
0: ใจสูตรอะไรยังครับ
1: มันมีสีส้มกับสีเขียวแก
0: โอ้สีส้มกับสีเขียวเนาะสีส้มในสูตรบำรุงต้นนะครับ
1: ก็ปุ๋ยจะมีแก่น
0: ครับ
1: เลือกก็แก่นต้น
0: อ๋อป้าหัวท้ายใจว่าปุ๋ยพืชหนึ่งกระสอ
1: บ
0: เคมีหนึ่งกระสอบ
1: แล้วก็สองแก่นต่อแก่น
0: ขยับเอาใจไปแล้วเนี่ยมันดีขึ้นอย่างไรฟักรองของเราเนี่ยมัน
1: ดีงามบอยนี่ย่อยเขียวหนาบอยหนาว่าแดดแม่มาก็จะปกไว้ปกหน่อยมันบอยแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าแดดจัดแน่เพราะว่าบอยมันแข็งแรงบอยมันหนาแล้ว
0: ดินเหรอดินเขาใส่บุญพืชไว้ดินเป็นได้พ่อพ่อสังเกต
1: ดินนี่มันจะทอมเมอร์ล้วนแม่น้อยมันบักแข็งกระดัก
0: แล้วเรื่องเขาใจบุญพืชไปในไร่ฟักทองเนี่ยเด่นชาติที่สุดเนี่ยพ่อคิดว่าพ่อประทับใจตรงไหนถึงแม่ใจต่อแม
1: ่ที่จอยแม่คือมันทำให้ประหยัด
0: หนึ่งลดต้นทุนแล้วป่ะ
1: ลดต้นทุน
0: ครับแล้วอย่างเห็นครับ
1: แล้วก็ทำให้มันบอบเป็นมนลับวิเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมอยากถามเลยว่าเรื่องผลผลิตเนี่ยป่ะต่อใจเปิงใจกับผลผลิตที่ได้มาในการใช้บุญพืชแล้วก็ตาตาเนี่ยป่ะเปิงใจก็ผลผลิตนี่คือ
1: ผลผลิตมันได้ดีมันดีที่ว่ามันได้น้ำหนักดีน้ำหนักดีเขาก็จะได้สตางค์แม่เห็นน้อย
0: ที่
1: ไม่พี่น้องเกษตรกรก็พอแม่จ้อยบุญพืชหรือว่าถ้ายาพ่นก็เป็นยาของตาตานะครับทำให้พืชทองมันดีมีน้ำหนักได้เงินได้ทอง
0: ครับผมวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณพ่ออุทัยนะครับเป็นอย่างมากครับขอบพระคุณครับ
1: ครับ
2: ปุ๋ยพลังบุญพืชและตาตาช่วยทำให้อ้อยข้าวโพดมันสับปะหลังคุณภาพดีมีความทนทานต่อความแห้งแล้งอ้อยใบไม่เหี่ยวยอดอ้อยไม่หอบเป็นหลอดกาแฟข้าวโพดไม่ยืนต้นตายมันสับปะหลังไม่แคกแกลนเมื่อฝนทิ้งช่วงปุ๋ยพลังบุญพืชและตาตามีธาตุอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ทำให้ดินดีดินดำดินร่วนสุยดินดูดซับน้ำและดินเก็บความชุ่มชื้นได้นานวันปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดปลูกมันสับปะหลังวันนี้ได้ผลผลิตคุณภาพดี

0: ดินดีไม่มีสารเคมีตกค้าง
1: หาซื้อปุ๋ยพลังบุญพืชและ
0: ต้า
1: ตามร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

0: นโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าตาฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าตาหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
1: ต้นก็โตเร็วสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็เขียวเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังช่วยต้านทานต่อโรคหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีการที่ต้าตาช่วยให้พืช

0: ให้กับพืชเมื่อพืชสมบูรณ์เต็มที่มันก็จะมีความต้านทานต่อโรคหนอนแมลงเหมือนคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ะก็จะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้น้อยเหมือนกันพืชสมบูรณ์แข็งแรงก็จะเป็นโรคได้น้อยหนอนแมลงก็รบกวนได้น้อยและยังไม่พอนะคะตาตาเป็นน้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติอย่างที่บอกกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบนะคะมีกลิ่นที่อย่างนึงที่แมลงไม่ชอบแมลงก็เลยเข้ามารบกวนพืชได้น้อยเวลาเราฉีดพ่นด้วยตาตาไม่ต้องใช้สารจับใบเลยนะคะดีมากๆอยากให้ลองใช้กันดูนะนี่คือคำยืนยันการันตีจากพ่ออุทัยหนึ่งในพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้ตาตาฉีดพ่นทางใบประทับใจกับการใช้ตาตาแล้วก็อย่าลืมนะคะพ่ออุทัยวันนี้บุญพืชก็มีโปรตาตาด้วยนะคะซื้อ2แถม1ถ้ายิ่งใช้ประจำแบบนี้แล้วก็ใช้กับพืชหลายอย่างแบบนี้นะคะซื้อเป็นแกลอนเลยแนะนำเลยนะคะเพราะว่าเฉลี่ยมาต่อซีซีต่อลิตรอะไรต่างๆเนี่ยคุ้มที่สุดแล้วนะคะตาตา500ซีซี2ขวดฟรี500ซีซี1ขวด1ลิตร2ขวดฟรี1ลิตร1ขวดหรือ5ลิตร2แกลอนฟรี5ลิตร1แกลอนซื้อ2แถม1ค่ะคละสูตรได้คุ้มสุดๆจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านใครฟังพ่ออุทัยแล้วอยากใช้ตาตาขจายเว่ยๆรีบเลยนะคะแวะไปร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านได้เลยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับโปรโมชั่นบุญพืชไม่เฉพาะตาตาเท่านั้นแต่ว่าปุ๋ยพลังปุ๋ยตะเคียงหรือบุญพืชก็มีโปรด้วยเช่นกันนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้ที่สายด่วนบุญพืชค่ะ0861849000 0861849000สายด่วนบุญพืชหรือ LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะ
1: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
2: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ย The King หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
1: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อตาตาหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
2: ตาตาและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
1: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
2: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน

0: ปุนพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: ลูกค้าใช้ปุนพืชในสวนยางพาราเนี่ยมา3ปีถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: เข้าปีที่3แล้วภาพรวมเนี่ยมันดียังครับที่ใช้3ปีมานี
2: ้ปริมาณยางดีขึ้นปริมาณน้ำได้มากขึ้นก็เลยโอว่าใช้ต่อได้
1: เปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่ครับ
2: ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าแม่จะดูอยู่แต่ว่าก็คือรู้ว่ามันเพิ่มขึ้นแต่ก็โอเคอยู่ได้อยู
1: ่ดินเป็นยังไงครับดินดีขึ้นไหมใช้ปุนพืช
2: ก็ดีนะก็คือภาพรวมดีขึ้นต้นยางก็ดูต้นอวบขึ้นจากเมื่อก่อนมันจะดูแกร่งๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะใช้เคมีตลอดนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ใช้ปุนพืชกับการใช้ปุ๋ยเคมีที่ผ่านมาเนี่ยภาพรวมแล้วมันดีขึ้นทั้งสภาพดินสภาพต้นสภาพน้ำยางถูกไหมครับ
2: ใช่ครับครับใช่ครับเพราะว่าจะมีคนมารับจ้างกรีดเขาก็บอกว่ามันจะออกในปริมาณที่สม่ำเสมอครับเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะออกช่วงที่เราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยมันก็จะออกอยู่ช่วงนึงเพราะว่าน่าจะหมดปุ๋ยอ่ะมันก็จะหยุดไปเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือมันก็ยังได้อยู่ครับ
1: หลังนั้นมาใช้บนพืช3ปีเนี่ยมันออกสม่ำเสมอออกเรื่อยๆ
2: ออกเรื่อยๆก็คือจากที่เราเคยใช้เคมีคือมันจะออกเยอะแล้วมันก็ลดลงไปเลย
1: ที่ใช้เคมีมันออกเยอะแล้วลดไปเลยต่างกับการปุ๋ยพืชมันออกคงที่ออกสม่ำเสมออยู่เรื่อยๆถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: และเปลือกนิ่มไหมที่ใช้บนพืชในสวนยางเนี่ย
2: คนกรีดก็บอกว่าเปลือกนิ่มนิ่มกว่าเมื่อตอนก่อนก็เลยใช้มา3ปีครับ
1: และสภาพใบลูกค้าสังเกตไหมที่ใช้บนพืชมา3ปีเนี่ยเป็นอย่างไรครับ
2: ใบมันก็จะดำนะครับเมื่อก่อนมันก็จะมีแบบใบเหลืองๆอะไรเงี้ยแต่ก็โดนเหมือนกับชาวบ้านก็จะเรียกอะไรพวกหญ้าอะไรเงี้ย
1: ตกหญ้านะใบร่วง
2: ใบมันร่วงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยเป็นนะ
1: อ๋อที่ใช้เพื่อนนี่ใบจะหนาเขียวเข้มดำและใบเยอะ
2: หนาเขียวเข้มอยู
1: ่ต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีนี่เนี่ยตกหญ้าใบร่วงเยอะถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: มันจะใบออกใบเล็กๆเหลืองๆเรียวๆต่างกับการใช้เพื่อน
2: ใช่ใช่เพราะว่า

0: เหมือนช่วงไปดูสวนนะครับก็จะเห็นไปตั้งแต่เราขับรถเข้าสวนแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอันนู้นมันจะไปเล็กๆมาก่อนเนาะตอนนี้ใบมันก็จะหนาแล้วก็ดูใบเขียวขึ้น
1: ที่ใช้บนพืชมา3ปีนี่ภูมิใจไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไหม
0: ก็ดีขึ้นก็บอกต่อนะเหมือนญาติอะไรเงี้ยก็บอกไปหลายคนแล้วเหมือนกัน
1: ผมถามนิดหนึ่งใหม่ๆใครแนะนำมาใช้ครับ
0: ตอนนั้นฟังในวิทยุเน
1: า
0: ะ
1: แล้วเป็นไงฟังแล้วเอ๊ะมันจูงใจตรงไหนครับถึงอยากมาลองใช้บนพืช
0: ตอนนั้นด้วยเรื่องราคานะ
1: อ๋อเรื่องราคาก่อนอันดับหนึ่ง
0: ใช่ครับก็คือลองก่อนด้วยก็คือคุยกันก็บอกว่าเออมันก็น่าลองนะคือในราคานี้ถ้ามันคุณภาพเหมือนที่โฆษณาในวิทยุก็โอเคก็ลองมันก็ได้ผลก็โอเคดังนั้นก็ใช้ต่อได้
1: ใช้มาถึง3ปีเลยเนาะ
0: ครับ
1: เอามาลองก่อนถ้าไม่ลองกับตัวเองก็ไม่รู้ถูกไหมครับไม่มีใครโกหกกับเราได้เราต้องมาลองก่อนเพราะว่าปุ๋ยราคาไม่แพงมันไม่เสียหายตรงไหนเลยถูกต้องครับ
0: ก็อยากให้เปิดใจนะครับบางครั้งเนี่ยก็คือเราจะยึดติดกับปุ๋ยเคมีก็อยากให้มาลองอะไรอย่างนี้บ้างเพราะว่าถ้ามันลดต้นทุนเราได้เราก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของสภาพดินสภาพต้นยางด้วยครับ
1: ถ้าไม่ลองกับตัวเองก็ไม่รู้ปุ๋ยทุกยี่ห้อบอกว่าดีหมดนะครับแต่ต้องลองกับตัวเองแต่เกษตรกรท่านมั่นใจแล้วถึงมาใช้บนพืชถึง3ปีนะครับ
0: ครับครับ
1: เกษตรกรอยู่ที่ไหนครับชื่ออะไรครับ
0: ชื่อนันทพลพรมมีนะครับอยู่จังหวัดตรังครับบ้านเลขที่30/1ครับอำเภอย่านตาขาว
1: อ๋ออยู่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับเกษตรกรใช้ปุ๋ยพืชยังไงครับใช้ร่วมหรือใช้ผสมสารหรือใช้อย่างเดียวครับ
0: ใช้บนพืชอย่างเดียวเลยครับ
1: นี่โอ้โหอย่างนี้ต้นทุนจะไม่ลดยังไงนะที่ใช้ปุ๋ยพืชมา3ปีในสวนยางพาราเนี่ยดินดีมีไส้เดือนไหมครับ
0: ก็คือดินเมื่อก่อนมันจะเป็นดินแข็งนะครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นก็จะเริ่มมีพวกไส้เดือนอะไรเยอะขึ้นตอนก่อนก็จะใช้เคมีมาตลอดข้อพอเราศึกษาแล้วคุณภาพดินที่โดนปุ๋ยเคมีตัวนานๆนี่มันก็จะดินมันก็จะแข็งก็เลยว่าเออถึงเวลาที่เราจะต้องจัดสภาพดินก็ลองเปลี่ยนมันก็โอเคขึ้นนะครับดินมันก็เริ่มที่จะไม่แข็งละเมื่อก่อนเนี่ยเอาจอบขุดแล้วมันก็จะแข็งตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มปลูกแล้วครับก็รู้อยู่ว่าเออดินมันไม่โอแล้วแหละเราก็ต้องหาวิธีที่จะมาจัดสภาพดินก่อนละ
1: และใช้บนพืชมานี่ดินมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับใช้พืชแล้วดินดีมีไส้เดือนในเมื่อดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตาม
0: คร
1: ับผมอยากให้เกษตรกรทั่วประเทศลองดูครับบนพืชนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณนะครับ
0: คร
1: ับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร086-184-9000หรือ LINE @@bp2544
3: ทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชยิ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นยิ่งคุ้มกันเข้าไปใหญ่ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีตะต้ากับวิกตอรีซื้อ2แถม1ค่ะคุ้มสุดๆจากบุญพืชหมดเขตเมื่อไหร่หมดเขตสิ้นเดือนนี้นะคะรีบไปตุนกันไว้ได้เลยจ้าที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านฝากไว้สายด่วนบุญพืชเนอะ0861849000 0861849000หรือ LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 พรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมวันนี้เวลาหมดแล้วจ้าเตือนใจขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจไม่เป็นหวัดไม่เป็นไข้ ไม่ตากฝนนะคะด้วยความปรารถนาดีเป็นห่วงเป็นใยจากใจพวกเราชาวบุญพืชสวัสดีค่ะ

0: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
2: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง

0: ครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสถา

0: ครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
1: ทานอาหารให้หมดจานขยะจากอาหารถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสียกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% ในประเทศไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดยิ่งเรากินอาหารเหลือเยอะการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้แล้วสร้างจิตสำนึกรักขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

0: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินลั่นลักลอบขนยาไปออสเตรเลียไม่มีทางรอดเตรียมเรียกประชุมใหญ่พรุ่งนี้ขันน็อตซิลปิดทุกจุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเลขาปปส.เข้ามารายงานแล้วเรื่องแอร์โฮสเตสการบินไทยลอบนำเข้ายาเสพติดถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมก่อนจะประชุมใหญ่พรุ่งนี้ซึ่งการขนยาเสพติดออกไปไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วต้องมีการกำชับให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามจำนวนมากและที่ผ่านมาที่มีการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจจับยาเสพติดแต่ถ้าคนยังทำอยู่ถือว่าพวกเขาเลือกทางที่ผิดเองซึ่งแอร์โฮสเตสรายนี้ต่อให้กลับมาที่เมืองไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะเคยบอกแล้วว่ายาเสพติดเพียงไม่กี่เม็ดก็ติดคุกตลอดชีวิตโอกาสที่จะได้รับนิรโทษกรรมไม่มีเรื่องการประชุมเรื่องยาเสพติดวงใหญ่วันพรุ่งนี้ได้เชิญผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือนมาพูดคุยเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องสายการบินซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเองไม่ได้มีวงรอบการประชุมเพื่อขันน็อตและซีลปิดทุกจุดไม่ให้มีการรั่วไหลนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังบอกอีกว่าการขนยาเสพติดใส่เครื่องบินไปแบบนี้ไม่ฉลาดประเทศออสเตรเลียมีความเข้มงวดมากเพราะมีการตรวจโดยใช้สุนัขดมกลิ่นไม่มีทางรอดได้ตนไม่รู้ว่าทำไมจึงคิดทำเช่นนั้นคิดสั้นมากรองอธิบดีสทรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้สอบท้องถิ่นย้ำดำเนินการตรวจสอบให้เร็วระบุจะขยายเวลาขึ้นบัญชีให้หลังขั้นตอนสอบสวนแล้วเสร็จนายธนนท์พันธ์พีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นเป็นตัวแทนรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อขอความเป็นธรรมหลังได้รับผลกระทบจากการชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจากกรณีการทุจริตการจัดสอบที่เกิดขึ้นนายธนนท์กล่าวว่าขณะนี้แต่ละหน่วยได้รับความเดือดร้อนของผู้ที่สอบได้โดยสุจริตซึ่งจะมีการหารือกันทางนี้ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยเพราะตอนนี้กระบวนการสอบกำลังดำเนินอยู่เพราะถ้าดำเนินการตรวจสอบได้เร็วการเรียกแรงงานตัวก็จะเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามขอให้รอประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และการประชุมคณะกรรมการกลางเมื่อถามว่าความกังวลของผู้สอบได้ว่าอยากให้แยกกลุ่มที่ไม่โกงออกจากกลุ่มคนที่โกงและบรรจุไปก่อนจะมีความเปรียบได้มากน้อยแค่ไหนนายธนนท์กล่าวว่าใช้หลักการเดียวกันตามที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุไว้คือการคุ้มครองผู้สุจริตและนำผู้สอบได้โดยทุจริตมาดำเนินการภายหลังทางไล่ออกดำเนินคดีทางแพ่งและอาญารวมถึงสิทธิการเป็นผู้เข้าสมัครสอบข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตแฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินารอต้อนรับทีมฟ้าขาวและเมสซี่แฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินาและแฟนคลับของลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว6ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ออกมารวมตัวกันช่วงกลางดึกคืนวันพุธเพื่อรอต้อนรับทีมฟ้าขาวที่หน้าโรงแรมในเมืองฟอร์ตลอเดอเดลทีมชาติอาร์เจนตินาเจ้าของแชมป์โลกปี2022เดินทางมาจากแคมป์ฝึกซ้อมที่เมืองคันซัสซิตี้ก่อนบินถึงสนามบินฟอร์ตลอเดอเดลและมุ่งหน้าเข้าสู่โรงแรมพักใจกลางเมืองท่ามกลางเสียงเชียร์เสียงแตรและบรรยากาศคึกคักจากแฟนบอลที่มารอต้อนรับโดยลีโอเนลเมสซี่วัย39ปีจะได้กลับมาลงเล่นในเมืองไมอามี่ถิ่นของอินเตอร์ไมอามี่สโมสรต้นสังกัดที่มีเดวิดเบ็คแฮมเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมโดยจะลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดในรอบ32ทีมสุดท้ายวันศุกร์นี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
0: กลับมาติดตามข่าว
3: ปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
13: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Greenไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
3: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
4: ไมธัญไมอนันตกรณีวัฒน์สถานีวิทยุอสมทคลื่น FM 100.5 MHz ไมเป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมอาสาบ่อยมากนะคะตั้งแต่ตอนเรียนจนกระทั่งทำงานรู้สึกเติมคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำงานอาสาค่ะมาทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นจิตอาสากันค่ะ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่ชั่วโมงของ Modern Life Modern Music ครับผมอยู่กับ DJ Jack ผู้น่ารักนะครับอสมทสงขลา FM 96.5 MHz ครับอสมทพัทลุง95.75 MHz นะครับในช่วงวันเย็นๆนะครับวันพฤหัสบดีวันนี้นะครับเรื่องราวดีๆก็มีมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับช่วงนี้เราเปิดหน้าจอไปทางช่อง9 MCOT HD กฎหมายเลข30เนี่ยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะนะครับคุณผู้ฟังมีการปรับผังรายการกันใหม่นะครับหลายคนเนี่ยก็ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าจอต่างๆแล้วก็รวมถึงรายการใหม่ๆกันโดยตลอดเลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของทางช่อง9เนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเวลาใหม่

อย่างรายการข่าวเช้าเนี่ยนะครับรายการก้าวข่าวเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่7โมงเช้าเลยนะครับคุณผู้ฟังไปจนถึงนู้นเลย8โมงครึ่ง8โมงครึ่งเนี่ยจะมีรายการใหม่นะครับนั่นก็คือ9 World News นะครับคุณผู้ฟังก็ติดตามอัปเดตข่าวสารต่างประเทศกันนะครับเรียกว่าเป็นข่าว Feel Good นะครับเป็นการอัปเดตกระแสโลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วย9 World Newsจากนั้นนะครับช่วงของบ่าย2สนุกกันกับซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์เรื่องราวของครอบครัวที่ภายนอกดูยิ่งใหญ่แต่ว่าข้างในเนี่ยกลับขัดแย้งเปราะบางในบ่วงรักบ่วงชีวิตนะครับเป็นซีรีส์จีนน่าดูทีเดียวบ่าย3 2พิธีกรรุ่นใหญ่นะครับคุณสุวิทย์แล้วก็คุณนิรชาพร้อมนำเสนอข่าวเด่นเน้นข่าวจริงแบบเล่าชัดเข้าใจง่ายในคุยขมงบ่าย3โมงนะครับ4โมง15นะ4โมง15ตอนนี้เลยคุณผู้ฟังก็พบกันกับรายการ Sub Today นะครับเป็นเวลาใหม่นะ3พิธีกรคุยสนุกนะคุณมิลเขมสอนคุณก๊อฟเบญจพลแล้วก็คุณชมพู่ทันสิตานะครับก็จะมาลุยขยี้ประเด็นร้อนเรื่องดังเรื่องปังจนเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ต่อจากนั้นตอน5โมง15คุณผู้ฟัง5โมง15สีพิธีกรข่าวอารมณ์ดีก็จะมายกระดับสีสันข่าวชาวบ้านทันทุกเรื่องตามทุกกระแสคุยสนุกโดนใจในเรื่องพบค่ำนะครับต่อจากนั้นตอน6โมง15 18นาฬิกา15นาทีนะอัปเดตข่าวบันเทิงกับทัพพิธีกรที่จะมายกขโยงกันมาเมางัดทุกข่าวมาขยี้ตีแผ่ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เล่าแบบเข้าใจทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในรายการตกมันบันเทิงนะครับทั้งหมดนี้เราคัดมาครบให้คุณได้ชมแบบหลากหลายตลอดทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทางช่อง9กด30นะครับสามารถที่จะติดตามกันได้เลยนะส่วนข่าวอัปเดตนะครับโอ้โหวันนี้มีหลายประเด็นด้วยกันนะครับทั้งในพื้นที่ของหาดใหญ่นะครับแล้วก็พื้นที่ของมุกดาหารแต่ว่ามุกดาหารนี่ค่อนข้างจะเป็นกระแสที่แบบมาแรงมากๆเลยนะเป็นเรื่องของเด็กชายวัย11ปีขโมยรถกระบะของที่บ้านเนี่ยแล้วก็ขับมาพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่สำคัญนี่มรณภาพเนี่ยแบบตอนนี้ทราบว่าเป็น12รูปแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็มีบาดเจ็บอีกจำนวนมากเลยนะครับท่ามกลางความตกตะลึงนะในคลิปก็มีรถเป็นรถกระบะคุณผู้ฟังคนขับนี่เป็นเด็กชายวัย11ปีก็บอกว่าเป็นเด็กพิเศษนะคุณผู้ฟังแล้วก็แอบขโมยรถยนต์จากที่บ้านมาขับนะครับเหตุเกิดในพื้นที่ของสภ.เมืองมุกดาหารนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นภาพที่น่าสลดที่เพราะว่าในคลิปเนี่ยจะมีภาพของพระสงฆ์ที่นอนได้รับบาดเจ็บสาหัสกระจัดกระจายอยู่บริเวณริมถนนนะครับแล้วก็ใกล้กันพบกับรถกระบะตอนเดียวคันก่อเหตุนะเป็นรถกระบะอีซูซุสีบรอนซ์ทองเลขทะเบียนนะครับ1944มุกดาหารนะครับก็จอดอยู่ในสภาพด้านหน้านี่คือพังยับเยินฝากระโปรงรถก็ยุบเสียหายอย่างหนักแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือว่าแรงกระแทกเนี่ยส่งผลให้มีร่างของพระภิกษุจำนวน2รูปกระเด็นทะลุกระจกเข้าไปอยู่ภายในห้องโดยสารของรถกระบะคันดังกล่าวซึ่งกู้ภัยก็ต้องรีบเข้าช่วยเหลือนำพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลมุกดาหารอย่างเร่งด่วนนะครับจากการสอบสวนตรวจสอบในเบื้องต้นอย่างละเอียดพบว่าคณะพระธุดงค์ดังกล่าวก็อยู่ในโครงการจาริกธุดงค์ธรรมยาตราเดินทางมาจากอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีมีพระภิกษุร่วมคณะมารวมทั้งหมด34รูปนะครับคุณผู้ฟังโดยอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่น่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุดประจำวันนี้แล้วนะครับและที่สำคัญนี่คือไปสอบสวนนะคุณยาย

0: ยุ้นวัย72ปีก็เดินทางมาอย่างบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยอาการช็อกแล้วก็ร้องไห้มาเลยบอกว่าผู้ขับขี่รถกระบะคันก่อเหตุแท้จริงนี่คือเป็นเด็กชายเออายุ11ปีเป็นหลานชายของตนเองแล้วก็มีภาวะเป็นเด็กพิเศษด้วยนะครับโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยหลานก็ไปแอบขโมยกุญแจรถกระบะคันดังกล่าวแล้วก็ขับออกจากบ้านโดยที่ไม่ทราบจุดหมายทีนี้เมื่อตนรู้ว่าหลานเนี่ยขโมยรถออกไปก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้ช่วยกันสกัดจับรถกระบะทะเบียนคันดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายแต่ในเวลาต่อมานะครับก็ได้รับแจ้งว่าหลานชายเนี่ยขับรถแหกด่านตรวจของเจ้าหน้าที่บริเวณบ้านนาคำน้อยซึ่งก็ได้มีการซิ่งรถต่อมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมุกดาหารด้วยความเร็วก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่เดินเรียงแถวกันอยู่บริเวณริมถนนบ้านนาเวียงแก่จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดเลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าพระภิกษุที่มีการมรณภาพในจุดเกิดเหตุเนี่ย5รูปนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำร่างไปเก็บรักษาที่โรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อรอชันสูตรอย่างละเอียดแล้วก็จะได้มีการเร่งประสานติดต่อญาติแล้วก็วัดต้นสังกัดให้ได้รับทราบแล้วก็จากนั้นก็ทราบข่าวว่ามีการมรณภาพเพิ่มเติมนะครับสำหรับในเรื่องของพระภิกษุซึ่งด้านเจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งคุมตัวเด็กชายวัย11ปีผู้ก่อเหตุพร้อมกับเชิญตัวผู้ปกครองมาสอบปากคำอย่างละเอียดนะครับเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนต่อไปนะครับยังไงก็ต้องดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานที่บ้านให้ดีนะครับต่อให้เป็นเด็กปกติหรือว่าจะเป็นเด็กพิเศษเนี่ยนะครับก็ยังไม่อยู่ในวัยที่จะมาขับรถยนต์นะฮะอันนี้อันตรายมากๆ
1: อสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

0: are listening to MCOT Radio Network, 96.5. Modern life, modern music.
1: Appamatha, ความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่า

0: ให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio. Modern life, modern music. In Song Class.

0: ณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: 96.5 Modern Life Modern Music

Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

0: ในนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดรับบำเพ็ญกุศลศพพระทุดงไว้ในพระอนุเคราะห์จากกรณีเกิดเหตุเด็กชายวัย11ปีแอบขโมยรถกระบะของทางบ้านออกไปขับส่วนเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนขบวนพระทุดงบริเวณริมถนนบ้านนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระสงฆ์ถูกรถชนมรณภาพ8รูปและบาดเจ็บอีกหลายรูปสำนักงานเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราชส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติความว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุมรณภาพและอาพาธหลายรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุถึงพูดถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประธานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ที่ถึงมรณภาพทุกรูปนายกรัฐมนตรีมองตั้งวีระนั่งกรรมธิการงบประมาณ70มองเป็นเรื่องดีได้คนมีประสบการณ์กล้าวิจารณ์ช่วยรักษาประโยชน์ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีชื่อของนายวีระธีรภัทรานนท์เป็นกรรมการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ตนไม่ต้องเห็นชอบอะไรเพราะเป็นเรื่องของสภาหากสภาเสนออะไรแล้วมีมติรับรองก็ต้องเป็นไปตามนั้นส่วนจะช่วยชี้แจงเรื่องงบประมาณของรัฐบาลได้ดีขึ้นหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอาจารย์วีระเป็นคนที่มีประสบการณ์และเข้ามาด้วยกระบวนการทางสภาส่วนตนเป็นฝ่ายบริหารมองว่าเป็นเรื่องที่ดีหากได้คนมีประสบการณ์กล้าพูดมีความรู้และกล้าวิพากษ์วิจารณ์จะได้ช่วยรักษาประโยชน์ของชาติผบ.ตร.บินด่วนลงใต้ติดตามความคืบหน้าป่วนใต้ระเบิดปั๊มน้ำมันเน้นการข่าวพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าคดีความมั่นคงโดยเฉพาะกรณีเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีซึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหัวหน้าหน่วยกำลังในพื้นที่เพื่อปรับแผนยุทธการและมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในพื้นที่พลตำรวจเอกกิตรพันธ์เพชรได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าในส่วนของงานสืบสวนสอบสวนได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องซึ่งในขณะนี้การสอบสวนมีความคืบหน้าไปมากโดยเจ้าหน้าที่ก็เริ่มทราบข้อมูลสำคัญทั้งจำนวนผู้ก่อเหตุอาวุธที่ใช้ในการลงมือรวมถึงพฤติการและวิธีการที่คนร้ายใช้แล้วอย่างไรก็ตามคดีในลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุมซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้

0: อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปลนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392และ080-067-3429
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
7: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
8: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก MCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

งกว่านะครับอยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักครับผมอสมทสงขลา 96.5 MHz นะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music ทักทายไปยังอสมทสงขลา 96.5 อสมทตรัง 95.75 แล้วก็อสมทจังหวัดก็อสมทพัทลุง 95.75 แล้วก็อสมทตรัง 106.25 แม้จะเลยไปสักทีเดียวนะครับช่วงยามเย็นนะถ้าเป็นทางฝั่งของอันดามันช่วงนี้เนี่ยก็ฝนตกใช่ไหมครับหาดใหญ่สงขลาวันนี้ก็มีเมฆคลุมค่อนข้างเยอะตลอดทั้งวันเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีแดดออกหน่อยๆนะครับ

0: ฝั่งพัทลุงเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยนะยังไงเนี่ยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนี่ยนะครับวันนี้ผมเนี่ยเสียงยังกลับมาไม่เต็มร้อยเลยนะฮะอาการไอก็มีนะเสมหะก็มีเขาเรียกว่าเป็นไข้หวัดเป็นไข้หวัดแน่ๆเลยแล้วก็จะหายช้าถ้าเราแบบว่ายังคงแบบนอนตากแอร์ตากพัดลมนะครับกินน้ำเย็นหรือว่าแบบกินอาหารรสจัดอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็แน่นอนเลยอาการมันก็จะหายยากพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคุณทำสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างดื่มน้ำก็เอาเป็นแบบน้ำอุณหภูมิห้องปกตินะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการนอนก็ต้องแบบว่านอนหลับสนิทให้เพียงพอด้วยนะครับไม่ใช่แบบนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวเลยอันนั้นก็บอกตัวเองว่าอย่าหยิบโทรศัพท์มือถือมาดูมากนะครับมาเขาเรียกว่านอกจากว่าจะทำลายในเรื่องของสายตาแล้วนี่อันนี้สำคัญมากตานี่จะเบลอไปหมดกลางวันเวลาทำงานมองข้อมูลจะอ่านตัวเลขหรือว่าจะอ่านสคริปต์ข่าวอะไรบางทีเนี่ยมันก็จะแบบว่าลายตาไปหมดคุณผู้ฟังนะครับอันนี้หลายคนก็น่าจะเป็นนะน่าจะเป็นเรื่องของอาการแพ้แสงด้วยอะไรด้วยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของคุณกับการฟังอสมทของเราทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคุณสามารถจะฟังออนไลน์ก็ได้นะแค่คุณเข้าไปที่ www.mcot.net หรือว่าคุณจะฟังผ่านทาง mcot connect application อันนี้ก็สะดวกสบายแล้วแต่ความชอบของคุณในเรื่องของช่องทางต่างๆนะเพราะบางคนเนี่ยก็อยากจะฟังผ่านทางออนไลน์เก็บเรียกว่า MCOT Connect ดาวน์โหลดเก็บไว้บนสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับเราอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถจะฟังกันได้บางคนนี่เดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วก็คิดถึงเมืองไทยก็ใช้วิธีการในการฟัง MCOT Connect Application นี่แหละได้ติดตามข่าวสารสาระแล้วก็รวมถึงได้ฟังเพลงเพราะๆอะไรประมาณนี้นะครับคือแต่ละจังหวัดเราก็จะมีอสมทใช่ไหมครับสมมติคุณเป็นคนต่างจังหวัดคุณเป็นคนตรังเกิดแบบว่าไปทำงานหรือว่าไปเที่ยวอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยไกลบ้านมากๆเลยถ้าเกิดว่ากลับมาฟังเหมือนกับว่าอสมทในกรุงเทพเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบว่าข่าวแบบรวมๆใช่ไหมครับเป็นภาพรวมของกรุงเทพแต่ว่าเรามาฟังคลื่นท้องถิ่นอย่างอสมทตรังอย่างเงี้ยได้คุยได้ฟังใช่ไหมได้ฟังเสียงของดีเจที่เป็นคนบ้านเดียวกับเราแนวเพลงแบบสไตล์คนใต้ชื่นชอบหรือว่าจะฟังได้ฟังสปอตโฆษณาการประชาสัมพันธ์ PR สินค้าต่างๆใช่ไหมครับที่แบบว่าเป็นสินค้าของบ้านเราที่เราเคยใช้เราคุ้นชินคุ้นเคยกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นข้อดีของการที่เราแบบดาวน์โหลด MCOT Connect Application ไปอยู่ที่ไหนเราคิดถึงบ้านแล้วก็คลิกมาฟังกันได้แค่คุณมีอินเทอร์เน็ตที่สำคัญอสมทของเรานี่คือฟังกันได้แบบตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนะครับอสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA
1: แต่ว่าเวลาในชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับเราก็ใช้การออนแอร์นะครับจากสถานีแม่ข่ายอสมทสงขลา 96.5 นะครับลิงก์ไปยังอสมทตรังแล้วก็อสมทพัทลุงใกล้เคียงนะครับอสมทสงขลาตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่นะคุณผู้ฟังอยู่ทางฝั่งขาออกสนามบินหาดใหญ่นะครับเผื่อว่าจะได้แวะเวียนกันมา say hello กันได้เพราะว่าที่นี่เราเป็นที่ตั้งของบมจ.อสมทสำนักงานภาคใต้กันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานจากสำนักข่าวไทยนะครับทีมสำนักวิศวกรรมแล้วก็รวมไปถึงสถานีวิทยุอสมทแล้วก็จะเป็นศูนย์ของวิทยุอสมทที่ดูแลทั่วทางภาคใต้กันด้วยนะครับช่วงนี้ที่หาดใหญ่รู้สึกว่าจะมีงานที่เกี่ยวข้องกันกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะเผื่อว่าใครที่แบบว่าชื่นชอบนะครับแบบอาณาจักรแฟชั่นเพื่อนรักสุดเฟียสนะคนที่แบบเป็นผู้รักสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณเอาใจสัตว์เลี้ยงแบบเต็มๆเนี่ยเขามีการนำสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องกันกับสัตว์เลี้ยงกว่า100 บูธนะครับมีเวิร์กช็อป

เวิร์กช็อปประกวดสัตว์เลี้ยงกันมากมายวันนี้เริ่มงานวันแรกนะครับจนถึง5กรกฎาคม10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคุณผู้ฟังที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นงานที่แบบว่าเอาสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของคุณเนี่ยพาไปเดินเที่ยวงานพาไปช็อปได้เลยนะนะครับหรือแบบว่าจะมีแบบโซนของให้แบบเข้าไปป้อนอาหารสัตว์อะไรก็มีนะครับแล้วก็จะมีแบบพวกผลิตภัณฑ์ของสัตว์เลี้ยงนะไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ลองพาน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงของคุณไปได้นะไปเทสนะเผื่อว่าจะได้เจอรสชาติของอาหารที่แบบน้องหมาคุณชื่นชอบเห็นมีแบบว่าโชว์อะไรนะที่แบบโชว์สัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับที่แบบเป็นแบบผ่านการฝึกฝนมาโชว์ความสามารถเห็นมีนกด้วยมีอีกวนหน้าก็มีนะมีแมงมุมกิ้งก่านะครับมีเต่ามีหมูมีงูก็มีนะครับหนูเล็กๆหนูแฮมสเตอร์เหรอมีแพะด้วยนะครับมีกระต่ายโอ้เยอะแยะมากมายเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยอ่ะชอบเลี้ยงสัตว์แปลกๆกันเยอะเลยนะครับอันน่าจะเป็นงานใหญ่ด้วยนะคุณผู้ฟังใครที่แบบว่าอยากจะมาเดินงานนี้ก็ลองแวะกันมาได้เลยนะครับก็ยังมีเวลากันอยู่นะน่าจัดจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับตามนี้เลยก็นำมาแชร์มาบอกมาเล่าเผื่อว่าสุดสัปดาห์คุณก็จะได้มาเที่ยวที่หัดใหญ่นะครับช่วงนี้ก็มีอีเวนต์งานค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับฟังเพลงเพราะกันดีกว่านะใครที่แบบกำลังขับรถกันอยู่ก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับโอ้โหวันนี้ตามข่าวที่มุกดาหารก็ค่อนข้างจะแบบตกใจทีเดียวนะเป็นเรื่องใหญ่นะเด็ก11มาขับรถชนพระธุดงค์ต้องดูแลบุตรหลานของท่านให้ดี

0: are listening to MCOT Radio Network 96.5. Modern life, modern music.
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังพอกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: MCOT Radio. Modern life, modern music. In Song Club.
5: ขอเพลงมาได้นะครับ LINE DM ขอสงขลาครับหรือว่าทักแชทมาที่เพจอสมทสงขลาก็

ู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนต์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

ฟังครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป

ดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะครับ02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ณผู้ฟังครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก็ติดกับกระแสลูกหนังโลก2026รุ่นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนและล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจ mcot superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดครับโดยแพ็กเกจสตาร์ทเริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นจะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์แต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดกันให้ตลอดทัวร์นาเมนต์เลยแบบจัดเต็มก็จัดแพ็กเกจสูงสุดเป็นแพ็กเกจ mcot superfan diamondจะได้รับถึง300สิทธิ์เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยครับร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มเลยครับเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือว่าจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายหรือใครที่มั่นใจ

ากกว่านั้นเชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกไปเลยก็ได้ครับทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเรามีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farison EV MPV Super Van 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง4 Go Gift Voucher จาก Super Rich 5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2.6 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ

0: ช่วงชัวร์ก่อนแชร
1: ์มันจะมีอาการกระตุกหรือโซ่ที่มันยืดมันก็จะทำให้โซ่ฟาดโซ่ตีถ้าสเตอร์เราไม่เปลี่ยนเลยจนมันมีอาการฟันแหลมการยึดเกาะระหว่างโซ่กับสเตอร์เนี่ยมันจะยึดเกาะได้ไม่เต็มที่

0: ีเท่าที่ควร
1: บนโซเชียลแชร์แนะนำผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ว่าโซ่และสเตอร์เมื่อถึงระยะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนพร้อมกันในครั้งเดียวหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์วิชาช่างแผนกช่างยานยนต์โรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่เขาแชร์ว่าโซ่และสเตอร์ต้องเปลี่ยนพร้อมกันนี่จริงไหมครับ
2: เรื่องนี้จริงครับเพราะว่าอุปกรณ์2ชิ้นเนี่ยทำงานร่วมกันก็คือมันทำงานไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานก็จะหมดไปพร้อมๆกันเช่นกันครับ
1: ระยะการใช้งานของโซ่กับสเตอร์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ
2: ถ้าพูดถึงระยะการเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับส่วนใหญ่ในคู่มือหลายๆรุ่นจะไม่มีบอกว่าควรเปลี่ยนที่ระยะที่เท่าไหร่นะครับคร่าวๆจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 กิโลถึง 30,000 กิโลทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่การใช้งานเป็นหลักถ้าเราใช้รถที่แบบลุยมากมีการกระชากบ่อยโอกาสที่โซ่สเตอร์เนี่ยจะหมดไวกว่าปกติก็เป็นไปได้สูงมาก
1: เมื่อโซ่เสื่อมสภาพจะมีสัญญาณอะไรบอกเราได้บ้างครับ
2: ซึ่งหลักๆเนี่ยเราจะดูว่าควรเปลี่ยนเมื่อไหร่ระยะไหนก็ให้ดูทางกายภาพเป็นหลักนะครับดูว่าโซ่มันยังใช้งานได้ดีไหมที่บ้านเราเรียกว่าข้อมันตายหรือยังมันยืดเกินไปหรือเปล่า
1: แล้วสเตอร์ล่ะครับต้องดูยังไง
2: ถ้าเราไปดูที่ส่วนของสเตอร์เราไปดูฟันของสเตอร์ว่าฟันมันแหลมคมเกินไปไหมนะครับการยึดเกาะมันยังดีไหมนะครับหรือฟันมันมีอาการดิ่นมีอาการงออาการหักเนี้ยถ้ามันมีอาการแบบนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลย
1: และอีกสัญญาณที่สามารถสังเกตได
2: ้หรือเราเป็นผู้ขับขี่นะครับเราสามารถสังเกตได้จากเวลาเราบิดคันเร่งหรือเราขับรถออกไปมีเสียงดังบริเวณโซ่สเตอร์ก็ให้มาดูทางกายภาพว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรได้ครับ
1: ถ้าเราจะเปลี่ยนโซ่และสเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานควรเลือกยังไงดีครับ
2: การเลือกโซ่สเตอร์เนี่ยจริงๆแนะนำว่าให้เปลี่ยนตามคู่มือนะครับถ้าเราพูดถึงรถเดิมๆนะครับในคู่มือเขาจะบอกว่ารถชนิดนี้ใช้กับโซ่ขนาดเท่านี้415 420ความยาวข้อเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาเลือกใช้ให้มันตรงรุ่น
1: แต่สำหรับสเตอร์ก็อาจไม่ได้เปลี่ยนเพื่อการใช้งานเพียงอย่างเดียว
2: ส่วนสเตอร์นะครับบ้านเราจะนิยมเปลี่ยนเพื่อการไล่อัตราทดถ้าเราไม่พูดถึงสเตอร์หน้าแล้วกันเราพูดสเตอร์หน้าเบอร์เดิมเราเปลี่ยนสเตอร์หลังให้มันใหญ่ขึ้นการออกตัวรถเราเนี่ยมันจะออกตัวได้ดีขึ้นแต่มันก็เป็นข้อเสียว่าความเร็วปลายของเรามันจะลดลงนะครับถ้าเราใส่สเตอร์หลังที่มันเล็กลงนะครับมันจะทำให้การออกตัวนี่อืดนะครับแต่ความเร็วปลายมันก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิมมันเป็นเรื่องของอัตราทดนะครับการเลือกเปลี่ยนก็อยู่ที่ลักษณะการใช้งานเป็นหลักครับ
1: ถ้าเราใช้งานมอเตอร์ไซค์แล้วไม่เปลี่ยนโซ่กับสเตอร์นี่เลยจะมีผลเสียอะไรไหมครับ
2: เราจะเกิดข้อเสีย1มันมีเสียงดังแน่ๆนะครับมีเสียงดังเพราะว่าถ้าโซ่มันเขาเรียกว่าโซ่มันตายนะครับท่อมันเสียมันจะมีอาการล็อกนะครับทำให้เวลามันขบกันกับสเตอร์เนี่ยมันจะมีอาการเสียงดังละ1นะครับ
1: และอีกผลเสียหนึ่งก็คือ
2: 2มันจะมีอาการกระตุกหรือขับไปแล้วมีการกระตุกหรือโซ่ที่มันยืดเกินไปมันก็จะทำให้โซ่เนี่ยหย่อนเวลาเราขับไปเนี่ยมันจะมีอาการโซ่ฟาดโซ่ตีถ้าสเตอร์เราไม่เปลี่ยนเลยจนมันมีอาการฟันแหลมการยึดเกาะระหว่างโซ่กับสเตอร์เนี่ยมันจะยึดเกาะได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรมันก็มีโอกาสที่โซ่เนี่ยจะหลุดออกนอกสเตอร์ได้นะครับทำให้มีโอกาสที่เกิดอันตรายกับผู้ใช้เป็นอย่างมากครับ
1: ในการยืดอายุการใช้งานโซ่และสเตอร์อาจารย์มีคำแนะนำไว้แบบนี้ครับ
2: ดูแลเรื่องความสะอาดนะครับเพราะเราใช้รถบนท้องถนนเนี่ยมันมีทั้งฝุ่นหินดินทรายนะครับเมื่อหินดินทรายเข้าไปเกาะอยู่ในชุดส่งกำลังก็คือโซ่สเตอร์เนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวขัดชิ้นงาน2ชิ้นเนี่ยอายุการใช้งานมันก็จะสั้นลงถ้าเราหมั่นดูแลรักษาบ่อยๆนะครับอย่างเช่นล้างโซ่สเตอร์นะครับมีการหยอดจาระบีหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะสมกับโซ่โดยเฉพาะกับสเตอร์โดยเฉพาะเนี่ยมันจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของโซ่กับสเตอร
1: ์ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าโซ่และสเตอร์รถจักรยานยนต์ต้องเปลี่ยนพร้อมกันนี่เป็นยังไงครับ
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรแชร์ต่อครับเพื่อให้การใช้งานโซ่สเตอร์เนี่ยใช้งานได้อย่างถูกวิธีแล้วก็ได้รู้สาเหตุว่ามันสามารถเสียได้จากอะไรเราควรเปลี่ยนเมื่อไหร่ครับ
1: มันตรวจสอบรถในทุกจุดอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดโอกาสเกิดปัญหาขณะขับขี่นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม

MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา

0: ของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณอารมณ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหวันนี้พระรามเก้าห้วยขวางแล้วก็อสมทมองไม่เห็นตึกเลยพี่พิธานฝนตกหนักมากตอนนี้คร
2: ับ ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ยังตกอยู่ไหมครับ
1: ยังตกอยู่ครับ
2: ของผมตกมาได้ประมาณสัก5นาทีนี่เอง
1: ลมแรงด้วยไหมฮะ
2: ก็มีลมมานิดหน่อยแล้วก็ครึ้มมืดครึ้มไปหมดเลย
1: ครับ
2: มืดครึ้มไปแล้วก็ตกก็ตอนนี้ก็เริ่มเบาลงเมื่อกี้มาก็หนักมาก
1: ครับครับ
2: ก็เห็นเช็คข่าวก็รู้สึกจะคุมครอบคลุมหลายพื้นที่ของกรุงเทพนะ
1: ครับ
2: ช่วงเย็นวันนี้ครับ
1: ก็หน้าฝนฮะก็คงจะมีแบบนี้แต่ว่าทางสทช.กรมชลนะฮะแล้วก็วันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการของทีมกรุ๊ปฮะที่เขาดูแลเรื่องของภัยพิบัติอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลครับเขายังบอกว่าเรายังน่าห่วงอยู่นะฮะสำหรับเรื่องของเอลนีโญฮะภาวะเรื่องของร้อนแล้งฮะช่วงเนี้ยแม้ว่าฝนหนักก็จริงแต่ว่าหลังจากนี้ไปมันจะภาวะฝนขาดช่วงแล้วครับแล้วก็จะไปจนถึงนู่นเลยพี่ไพศาลประมาณสักต้นปี70นะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการเกษตรจะเสียหายเกินครึ่งครับตอนเนี้ยนักวิชาการบอกว่าน้ำในเขื่อนเหลือประมาณ 60% หลายคนบอกตกใจนะครับเพราะว่าไอ้ปลายปีที่ผ่านมาพี่พิสารจำได้ไหมน้ำท่วมเชียงรายน้ำท่วมภาคเหนือหลายจังหวัดนะฮะภาคกลางอยุธยาโดนไป4เดือนผ่านกรุงเทพไปก็จริงนะฮะหลายพื้นที่กรุงเทพไอ้บริเวณติดแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็หนักหนาสาหัสหลายเดือนอยู่เหมือนกันลงไปภาคใต้หาดใหญ่หนักสุดเลยมหาทุกขภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับน้ำในเขื่อนนะฮะที่จังหวัดน่านอะไรประมาณนี้นะฮะเขื่อนศิริกิติ์80 90บางเขื่อนเป็นร้อยฮะเปอร์เซ็นต์ของน้ำที่บรรจุอยู่นะครับแต่ว่าผ่านไปไม่กี่เดือนตอนนี้น้ำเหลือ60พี่เพศาน
2: โอ้
1: แล้วจะต้องบริหารจัดการจนถึงนู่นฮะ
2: แสดงว่ามันไม่ค่อยมีเติมเพิ่มส
1: ิมันไม่มาเติมครับฝนมันไม่มาเติมฮะไอ้ที่ตกหนักๆแบบนี้นะฮะนี่ก็คือยังทั่วฟ้าทั่วฝนอยู่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเลนบอมเลยนะฮะตกพระรามเก้าก็จริงเหม่งจ่ายไม่มีฝนสักเม็ดอย่างเงี้ยพี่เวสันเนี่ยเขาบอกจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ห่วงเกษตรกรคุณต้องปลูกตามน้ำเขาบอกอย่างนี้พี่เวสันฝนมาดูประมาณสักสิงหาเนี่ยฮะค่อยจะเริ่มลงกล้าได้ฮะประมาณนั้น
2: ครับครับเมื่อเช้าผมเห็นข่าวมีรายงานผมไม่แน่ใจ

0: ใจว่าจังหวัดแต่น่าจะเป็นภาคกลางตอนบนนะ
1: ครับ
0: ภาคเหนือตอนล่างน่าจะเป็นกำแพงเพชรหรือว่านครสวรรค์หรือไงต้องขอฝนหลวง
1: ครับ
0: เพราะว่าปลูกข้าวไปแล้วแล้วฝนมันขาดช่วง
1: ครับ
0: ฝนมันไม่ตกขาดช่วงแล้วน้ำมันเริ่มแห้งแล้วหญ้ามันข้าวมัน
1: แห้งแล้วใช่ไหม
0: แห้งมันจะยืนต้นตายได
1: ้ครับ
0: ก็ต้องให้ทางเครื่องบินฝนหลวงเริ่มขึ้นแบบอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไอ้ที่กรุงเทพเราซึ่งเราติดทะเลนะ
1: ครับ
0: เราก็ตกเกือบทุกวันเว้นวันตกทีอ่ะ
1: ครับ
0: ตกเยอะด้วยแต่บางพื้นที่เหนือขึ้นไป
1: ไม่ตกเลย
0: กลายเป็นมีปัญหานะ
1: โอ้โหแล้วก็
0: ดูพื้นที่ทำการเกษตร
1: ดูยุโรปสิพี่พิสารตอนนี้เท่าไหร่แล้วพัน
0: มาโดนคลื่นความร้อน
1: ใช่ครับ 1,300 คนเข้าไปแล้วฮะ
0: ครับ
1: ในหลายประเทศของยุโรปฮะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้มีโรคประจำตัวปรับตัวไม่ได้กับสภาพอากาศที่มันปรับเพิ่มขึ้นมา1เท่าตัวเขาบอกว่าช่วงนี้อุณหภูมิมันควรจะอยู่ประมาณสัก20ต้นๆแต่มันพุ่งไป42 43องศาพี่พิสาร1เครื่องปรับอากาศก็ไม่มี2บ้านทรงยุโรปฮะทรงกันหนาวโดยเฉพาะไม่ได้กันร้อนฮะเพราะฉะนั้นลมมันระบายอากาศไม่ได้ฮะปรับตัวไม่เป็นน้ำแข็งไม่มีเข้าร้านสะดวกซื้อเหมือนบ้านเราขอซื้อน้ำแข็งหน่อยน้ำเย็นนิดนึงของเขาไม่มีไงฮะ
0: ก็เป็นเมืองหนาวไม่ใช่เมืองร้อน
1: ครับใช่ครับ
0: ก็ไม่ได้เตรียมอะไรที่เมืองร้อนก็เตรียมกันพัดลมยังไม่มีเนี่ย
1: ครับ
0: เห็นว่าพัดลมจีนขายดิบขายดีเลย
1: โอ้แล้วคุณภาพไม่ดีด้วยเรียกร้องพัดลมบ้านเรายี่ห้อดังๆเนี่ยช่วยไปตีตลาดหน่อยได้ไหมครับ
0: ของเรามียี่ห้อดังอะไรนะ
1: ชื่อบริษัทชื่อญี่ปุ่นเลยนะฮะแต่ประกอบการว่าโอ้โหเป็นผู้ประกอบการไทยโอ้โหแล้วเติมท่านสมบุกสมบัติมาแล้วก็ทำเรื่องนี้มา
0: เป็นชื่อเป็นดูญี่ปุ่นแต่ว่าของไทย
1: ใช่ของไทยของไทยใช่ครับ
0: พูดถึงข่าวมีเจ้าของธุรกิจที่เป็นผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวที่รู้จักกันดีนะท่านเสียชีวิตนะ
1: ครับ
0: ผมเห็นข่าวเมื่อเช้าแล้ว ท่านเสียชีวิตผลิตภัณฑ์ไอ้นี่ฮะโกแก่มันทุกเม็ดฮะ
1: โอ้ดังมากนะพี่เพศาน
0: นั่นน่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์ไออาหารสำหรับรับประทานขบเคี้ยวกันเล่นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โกแก่มันทุกเม็ดเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านเสียชีวิตนะชื่อคุณอะไรเนี่ยผมเห็นข่าวเมื่อเช้าอยู
1: ่คุณชูเกียรติแหละ
0: ใช่ไหม
1: คุณชูเกียรติรวยเจริญทรัพย์ผู้ก่อตั้งบริษัทโรงงานแม่รวยจำกัดนะ
0: โรงงานชื่อโรงงานแม่รวยจำกัด
1: ครับ
0: เจ้าของทัวอกอะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เยอะตาโกแก่
1: สโลแกนของเขาโกแก่มันทุกเม็ด
0: นั่นแหละ
1: ครับ
0: ติดปากผู้บริโภคเลย
1: ครับ
0: นะครับพอพูดถึงโกแก่ก็ตามต่อได้เลยว่ามันทุกเม็ด
1: ใช่ครับโอ้โหคิด
0: เนี่ยท่านเสียชีวิต
1: คำพูดนี้มาได้จนติดปากคนไทยนะพี่พิสารนะ
0: ใช่ใช
1: ่ครับโอ้โหแล้ว
0: ไอ้คนนี
1: ้เชิญครับเชิญครับพี่พิสารครับ
0: ก็จะคุยเรื่องข่าวที่วันนี้สะเทือนใจข่าวพุทธอย่างยิ่งเลยนะ
1: อัฐบริขารนะพี่เบสานนะสบงจีวรและไอ้บาทพระพี่เบสานกองพนันเลยนะครับเพราะว่ากวาดไปทั้งหมดเนี่ยที่เดินทุดงกันอยู่เนี่ย34รูปเป็นแถวยาวเหยียดเลยนะครับและน้องหนูเนี่ยนะฮะ11ขวบเนี่ยไม่เบรกเลยนะพี่เบสานกวาดเรียบเลยนะฮะคาที่เนี่ย5
0: รูปย้อนสอนมาด้วยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ขับย้อนสอนมาด้วยใช่ไหม
1: ก็น้องมีความผิดปกติอะครับก็
0: เป็นเด็กพิเศษ
1: ครับ5รูปเนี่ยมรณภาพคาที่เลยนะครับอีก3รูปไปมรณภาพที่โรงพยาบาลซึ่งทางตำรวจเนี่ยมีอยู่นายหนึ่งเขาขับรถผ่านมาคิดว่าเป็นการซ้อมอุบัติเหตุฮะมีพระนอนกันเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยพี่ไพศาลขับใกล้มาจริงๆอ้าวมันเรื่องจริงนี่โอ้โหต้องประสานกันช่วยกันยกใหญ่เลยครับ
0: ก็ล่าสุดผู้ว่ามุกดาหารนะ
1: ครับ
0: เหตุเกิดที่จังหวัดมุกดาหารท่านผู้ว่าพร้อมคณะจังหวัดแล้วก็ตำรวจนะผู้บังคับการตำรว

0: มุกดาหารก็แถลงด่วนกรณีเหตุสยองเด็ก11ขวบควบกระบะพุ่งชนคณะพระธุดง
1: ค์ครับ
0: ขณะจาริกแสวงบุญริมทางหลวงจังหวัดมุกดาหารมรณภาพรวมแล้วก็8รูป
1: ครับ
0: บาดเจ็บอีก22
1: ครับ
0: เจ้าคณะจังหวัดก็ยืนยันพระเดินถูกกฎชิดขอบทางอย่างดีแต่รถพุ่งเข้าชนพุ่งเข้าชนเห็นว่าตั้งแต่เลยด้านหน้าคณะที่เดินนำหน้าไปนิดเดียวนะ
1: ครับ
0: ก็กวาดช่วงกลางๆไปเนี่ยหลายรูปเลยตำรวจก็เรียกตัวพ่อแม่มาสอบนะก็คงจะต้องแจ้งข้อหาหนักผู้ปกครองด้วยว่าปล่อยปละละเลย
1: ครับ
0: ก็คุณวรชาญบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยพระราชรัตนโบรีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารคณะแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้ร่วมกันเปิดแถลงข่าวสรุปเหตุการณ์ผู้ว่าก็บอกคณะพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นพระภิกษุสงฆ
1: ์
0: จำนวนทั้งหมดใน34รูปนะคุณตลง
1: ใช่ครับ
0: มีคารวาติดตามอีก5รวมทั้งสิ้นทั้งคณะใน39ทั้งหมดเพิ่งเดินทางออกจาริกแสวงบุญบำเพ็ญธรรมมาจากวัดภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแต่กลับต้องมาเจอโศกนาฏกรรมระหว่างทางนะ
1: ครับ
0: ความรุนแรงของอุบัติเหตุส่งผลให้มีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุทันที5รูปและไปมรณภาพเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลมุกดาหารอีก3รูปรวมยอดมรณภาพและทั้งสิ้น8รูป
1: ครับ
0: นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก22รายแยกเป็นพระภิกษุ21รูปและคฤหัสถ์1คนในจำนวนนี้อาการสาหัสเข้าขั้นวิกฤตเป็นผู้ป่วยสีแดง4รูปเนื่องจากมีบาดแผลรุนแรงในช่องท้องสมองช่องอกและมีอาการม้ามแตกแพทย์ต้องนำเข้าแพทย์ต้องนำเข้าห้องผ่าตัดช่วยชีวิตเป็นการด่วน2รูปส่วนที่เหลือจัดอยู่ในกลุ่มสีเหลืองบาดเจ็บกระดูกแขนขาและสมองได้รับการกระทบกระเทือนนะก็อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดขณะที่พระสงฆ์ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บครับทางจังหวัดก็ได้ส่งตัวกลับไปพักผ่อนที่วัดภูมโนรมเรียบร้อยแล้วต้นสังกัดท่านอยู่วัดภูมโนรมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คณะเนี่ยเดินเรียงเดี่ยวสวนทางรถตามพระวินัยและธุดงควัตอย่างถูกต้องชัดเจนก็คือ
1: รถมาจะได้เห็นเลยว่าพระเดินอยู
0: ่ก็คือเดินฝั่งขวาของถนน
1: ครับครับ
0: นะฮะแล้วท่านหันตามที่ท่านหันหน้าไป
1: หันหน้า
0: ท่านหันหน้าเดินไปเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ท่านเดินฝั่งขวาก็เท่ากับรถที่วิ่งเข้ามานี่ก็
1: ต้องสวนกับมองเห็นสวนกับท่านเลยใช่ครับ
0: ท่านก็จะมองเห็นที่รถที่เข้ามาครับ
1: โอ้แล้วก็ผ่านหัวแถวไปนิดเดียวแล้วก็กวาดตั้งแต่ก่อนกลางแถวทุดงเรียบไปถึงท้ายแถวเลยไหมครับอาจารย
0: ์ครับแล้วก็บอกเดินทางเส้นทึบริมขอบถนนถึง2เมตรนะ
1: ครับ
0: แต่รถยนต์คันดังกล่าวกลับขับมาด้วยความเร็วสูงมากจนเสียหลักพุ่งเข้าชนพระรูปที่6เป็นต้นไปจนกวาดระเนระนาดอันนี้พระราชรัตนโบรีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารท่านเป็นผู้แถลงอันนี้ทางด้านคดีความครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็เปิดเผยข้อมูลสุดช็อกว่าผู้ต้องหาที่ขับรถกระบะคันก่อเหตุเป็นเพียงเด็กชายอายุ11ปีเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเป็นเด็กพิเศษขณะนี้อยู่ในความควบในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเยาวชนเนื่องจากเด็กยังอยู่ในการตกใจและช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงยังไม่สามารถให้การใดๆได้อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนไม่ได้นิ่งนอนใจได้เชิญตัวผู้ปกครองก็คือคุณพ่อและแม
1: ่ครับ
0: มาทำการสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดเพื่อหาสาเหตุของการปล่อยปละละเลยจนทำให้เด็กแอบขับรถออกจากบ้านและก่อเหตุสลบครั้งใหญ
1: ่ครับ
0: ซึ่งทางตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ปกครองตามกฎ

0: หมายอย่างถึงที่สุดขณะที่ตัวแทนของประกันนะครับตัวแทนของสำนักงานประกันคปภ.ก็ระบุว่าจากการตรวจสอบสิทธิ์รถกระบะมรณะคันดังกล่าวพบว่ามีประกันภัยพ.ร.บ.ภาคบังคับนะก็คือพ.ร.บ.นี่แหละ
1: ครับ
0: พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะเป็นของเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งยังไม่หมดอายุโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด20ล้านบาทต่อครั้งเบื้องต้นพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับเงินสิทธิ์เยียวยารูปละ 500,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจะได้รับการคุ้มครอง 80,000 บาทต่อรูปพร้อมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง
1: ครับ
0: สำหรับคณะพระที่ลงที่รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน15รูปเบื้องต้นทางวัดปล่อยพระบาทภูมโนลมโดยทางพระวิทูลวชิระโบรีเจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าวาดของวัดนี้ก็ให้ทางอสม.เข้ามาเฝ้าดูอาการและพูดคุยทุกรูปซึ่งอยู่ในอาการตื่นตกใจทางวัดก็ให้การดูแลในเบื้องต้นแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ตั้งศูนย์ประสานงานที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารพร้อมเร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดอย่างดีที่สุดต่อไป
1: คือผู้สื่อข่าวได้ลงไปพบกับคุณตาของเด็กผู้ก่อเหตุอ่ะพี่เพศานบอกว่าหลานเนี่ยเอารถออกไปตอนไหนก็ไม่รู้ฮะเขาไม่อยู่บ้านนะหลานเนี่ยอยู่กับยายซึ่งยายกำลังจะเตรียมของไปขายที่ตลาดครับไม่รู้ว่าหลานเอากุญแจรถไปยังไงซึ่งตอนขับออกจากบ้านเนี่ยยายก็พยายามจะไม่ให้หลานไปอ่ะเนี่ยฮะแต่หลานก็ล็อกจากด้านในเปิดประตูขังคุณยายเอาไว้คุณยายออกไม่ได้เอากุญแจรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็พยายามที่จะติดตามติดต่อนะฮะว่าหลานเอารถไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะสกัดกันยังไงดีนะฮะแต่ว่าไปเกิดอุบัติเหตุซะก่อนเนี่ยคือทางคุณตาบอกว่าไม่เคยสอนหลานขับรถเลยนะฮะหลานเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ค่อยได้ก็รู้สึกเสียใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าตั้งใจหรือเปล่าพี่เปสารเพราะว่าเอากุญแจไปเนี่ยยายอยู่บ้านยายไม่ขับแน่นอนเพราะฉะนั้นปิดประตูบ้านเสร็จล็อกเลยไม่ให้ยายออกมาตามประมาณนั้นแล้วก็ขับรถออกมาครับแต่ทางบ้านก็บอกว่าไม่เคยสอนขับรถเลยนะไม่รู้ว่าขับออกไปได้ยังไงใส่เกียร์ยังไงเนี่ยหรืออัตโนมัติยังไงไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าดูรูปของรถที่น้องขับออกไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่รถรุ่นใหม่นะพี่เบสานนะครับ
0: มันไม่น่าจะเป็นรถออโต้
1: ใช่ไม่น่าจะใช่ครับ
0: ใช้เกียร์นะ
1: ใช่ครับไม่น่าจะใช้เกียร์ออโต้ฮะแล้วถามว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าเด็ก11ปีเนี่ยนะฮะเป็นเด็กพิเศษไปก่อเหตุลักษณะโอ้โหอย่างเนี้ยเนี่ยนะครับสำนักข่าวไทยฮะก็คุณจามอนเนี่ยโทรศัพท์ไปสอบถามทางอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับก็อธิบายบอกอย่างนี้นะพี่ไพศาลว่าคดีอาญาเนี่ยถือว่าเด็กมีความผิดแต่ว่าตามพ.ร.บ.ประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ครับเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าไม่ต้องรับโทษแต่กฎหมายยังคุ้มครองฝั่งคู่กรณีผู้สูญเสียนะครับยังสามารถเรียกร้องทางแพ่งกับพ่อแม่ของเด็กได้ครับโดยพ่อแม่เนี่ยต้องชดใช้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งจากความสูญเสียเชื่อว่าต้องชดใช้เป็นจำนวนมากแล้วฮะก็ฝากถึงครอบครัวที่พระมรณภาพเนี่ยสามารถไปยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากอัยการคุ้มครองสิทธิ์ของจังหวัดมุกดาหารได้นะครับให้ดำเนินการยื่นฟ้องเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองตามกฎหมายโดยทางคดีนะครับพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้นฐานความผิดการกระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแม้ในตัวเด็กเองเนี่ยมันจะมีพ.ร.บ.คุ้มครองอยู่แต่เรื่องของการรับผิดทางแพ่งสามารถฟ้องผู้ปกครองได้ครับ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลที่เราได้รับทราบวันนี้เนี่ย
1: ครับ
0: เด็กอายุ11เนี่ยอันนี้คงชัดเจนล่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเด็กเป็นเด็กพิเศษเนี่ยนั่นน่าจะเป็นการเป็นข้อมูลจากทางฝ่ายผู้ปกครองนะ
1: ครับ
0: ซึ่งผมคิดว่าก็ถ้าจะยืนยันว่าเป็นเด็กพิเศษจริงหรือไม่นี่ก็ต้องให้แพทย์เป็นผู้ชี
1: ้สาวิชาชีพมาช่วยกันตรวจ
0: มาตรวจกันดูว่าตัวเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีผู้ปกครองก็ตกใจแล้วก็ต้องพยายามจะต้องอธิบายว่าลูกหลานไม่ใช่ไม่ปกติ

0: ย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เพราะไปก่อเหตุที่มันดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากอันนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างเราก็คงต้องรอฟังดูก่อน
1: ครับ
0: อันที่สองเลยก็คือว่ายังไงเนี่ยเด็กก็ต้องฝึกขับรถมาแล้วล่ะ
1: คือเราเป็นคนขับรถอะพี่เพศานก่อนเริ่มแรกเนี่ยพี่เพศานเคยขับเกียร์กระปุกไหมครับ
0: เคยฮะก่อนที่จะมาขับออโต้นี่
1: ต้องกระปุกกันหมดอะใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าเรามันรุ่นคนที่ขับรถมา ไม่ต่ำกว่า40-50ปีอะ
1: ต้องฝึก
0: 40ปีอะประมาณ40ปี
1: รถคันแรกต้องเป็นเกียร์กระปุกเพราะตอนก่อนหน้านี้
0: เกียร์กระปุก
1: เกียร์ออโต้ยังไม่ค่อยบูมกันเท่าไหร
0: ่
1: ใช่ไหมครับอุ้ยกลัวออโต้ขึ้นเขาไม่ได้อะไรเงี้ยขอกระปุกไว้ก่อน
0: ครับผมมาใช้เกียร์ออโต้เนี่ยผมว่าน่าจะหลังปี40ไปแล้ว
1: ฮะ
0: หลังปี40ไปแล้วน่าจะเป็นเกียร์ออโต้แล้ว
1: แล้วลองกลับไปขับ
0: แต่ก่อนนั้นเนี่ย2500ตั้งแต่ประมาณ2530เป็นต้นมาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ประมาณเป็น10ปีเนี่ยใช้เกียร์
1: กระปุกฮะ
0: เกียร์กระปุกหมดอ่ะ
1: ลองกลับไปขับเกียร์กระปุก
0: เนี่ยที่ต้องมีคลัตช์นะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องม
1: ี
0: คลัตช์ต้องมีอะไรต่าง
1: ๆอย่างเราท่านเนี่ยลองกลับไปขับเกียร์กระปุกเนี่ยยังสะดุดเลยนะฮะออกตัวเข้าเกียร์ยังดับอยู่เลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ชินเท้าเลยไงพี่ไพศาลเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตกันฮะถ้าไม่เคยฝึกขับรถมาเนี่ยยากฮะที่จะเข้าเกียร์แล้วเพื่อให้รถมันพุ่งไปได้อย่างเงี้ยพี่ไพศาล
0: ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะง่ายขึ้นนิด
1: จะว่าไปอย่างหนึ่งใช่ครับ
0: แต่รถรุ่นนี้อีซูซูใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมเข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นรุ่นที่มีเกียร์ออโต้นะ
1: ครับ
0: เรื่องนี้เด็กก็แสดงว่าเด็กก็คงจะคือขับออกมาแล้วเหยียบด้วยความเร็วได้ขนาดนั้นเนี่ยนะมันก็จะเพิ่งขับครั้งแรกหรือว่าเพิ่งขับไม่กี่ครั้งไม่น่าจะเป็นไปได
1: ้คือถ้าครั้งแรก
0: น่าจะพอขับเป็นอ่ะ
1: ถูกต้องฮะเพราะว่าเกียร์นะกว่าคุณจะขับไป1มา2มันต้องเหยียบคลัตช์ใส่เกียร์เหยียบคลัตช์ใส่เกียร์กว่าจะขึ้นไปเกียร์5ได้อ่ะพี่พิสาร
0: ดูจากคลิปเนี่ยมาเร็วมากเลยนะ
1: ครับ
0: เหยียบว่าน่าจะเป็นหลัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: นะฮะแล้ว
0: เหยียบมาเร็วมาก
1: ไอ้ปัญหาเนี่ยเบรกเป็นไม่เป็นหรือว่าหักหลบเป็นไม่เป็นอันนี้อีกเรื่องนึงอารามตกใจตรงนั้นน่ะ
0: คือข้อมูลเนี่ยก็คือว่าผมว่ามันยังมีข้อเท็จจริงอะไรที่มันคงไม่ได้อย่างที่ผู้ปกครองเขาบอก
1: ครับ
0: ผู้ปกครองก็บอกเป็นเด็กพิเศษไม่เคยสอนขับรถเลยอะไรก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้ที่ว่าเขาก็ต้องพยายามปกป้อง
1: ครับ
0: ตัวเขาเองนะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดเหตุเป็นโศกนาฏกรรม
1: ครับ
0: ตัวเองก็ต้องรับมากทีนี้ก็ต้องพยายามทำยังไงให้มันดูเป็นเรื่องที่สุดวิสัยอย่ามาโทษเรามากนักอะไรเงี้ย
1: ครับครับ
0: อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าต้อง
1: รอ
0: ฟังข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนี
1: ้โอ้เดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านยังบอกเลยไม่เชื่อแล้วฮะว่าไม่เคยขับรถเลยนะฮะ
0: ก็ผมแม้กระทั่งว่าบอกว่าเป็นเด็กพิเศษผมก็ยังไม่แน่ใจ
1: ครับ
0: เป็นเด็กพิเศษสำหรับพ่อแม่หรือเปล่าดุว่าไม่ค่อยได้เอาจัดใจหรือเปล่
1: า
0: บางทีมันไม่ใช่เด็กพิเศษนะม
1: ัน
0: เด็กดื้อเด็กที่แบบเลี้ยงดูกันมาแล้วแบบ
1: สอนยาก
0: ยัง
1: ก็ประมาณ
0: สปอยกันจนกระทั่งเอากันไม่อยู่อ่ะใช่ไหมปู่ย่าตายายพ่อแม่เอาไม่อยู่เยอะไปเลี้ยงลูกแบบปล่อยตามใจจนกระทั่ง
1: ก็ลักษณะออกจากบ้านมาแล้วก็ล็อกกุญแจขังยายไว้อ่ะไม่ให้ยายวิ่งมาตามที่รถอ่ะเนี่ยฮะมันก็รู้สึกว่าคิดอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
0: อันนี้ไปพยายามจะบางทีก็บอกเด็กพิเศษเพื่อรู้สึกมันเป็นเรื่องที่แบบเด็กก็มันก็ไม่ 100% ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้ก่อเหตุอย่างนี้ก็เหมือนกับเราก็เดินเดินแล้วถูกคนบ้า
1: ตีหัวเอา
0: ละวาดมาทำร้ายเราอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: จะไปโทษใครได
1: ้
0: เจอคนบ้าทำร้ายคนไทยก็ต้องคิดอย่างนั้น
1: ครับ
0: อันนี้ก็อาจจะพยายามอธิบายนะสักคล้ายๆอย่างนั้น
1: แพรรี
0: ่ป่าไม่รู
1: ้แพรรี่ไพวันฮะเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วนะครับโพสต์แล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับแพรรี่ไพวันนะครับออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นกับประเด็นดังกล่าวผ่านโซเชียลบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถอาวุธหรือของมีคมต่างๆผู้ปกครองต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ในกรณีที่บ้านเรามีลูกเล็กหรือว่าเป็นเด็กพิเศษครับปัจจุบันมีเรื่องหนึ่งที่กำลังน่ากังวลมากก็คือผู้ปกครองมักฝึกสอนหรือว่าตามใจให้ลูกหลานขับรถตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งที่ยังไม่

0: บรรลุนิติภาวะ
1: ดูเป็นความเก๋ความเท่ไปผมก็เห็นมีอยู
0: ่ครับ
1: ลูกเล็กๆเนี่ยไปขับแท็กตรงแท็กเตอร์แล้วก็โชว์ลงเป็นคงคลิปให้ดูนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเ
0: ขาย
1: ังไม่ได้อยู่ในวัยที่จะไป
0: ครับ
1: จะไปแสดงความสามารถดังกล่าว
0: ครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะฮะสำหรับเหตุการณ์แบบนี้ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกหลานให้ดีเพราะว่ามันจะมีช่วงวัยหนึ่งฮะที่เด็กบอกว่ายิ่งห้าเหมือนยิ่งยุตรงนี้ต้องให้เขาผ่านช่วงวัยนี้ไปให้ได้รู้จักแยกแยะวิเคราะห์หน่อยนะฮะว่าไอสิ่งที่เราทำไปเนี่ยผลที่ได้มันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเด็กมันต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ไม่งั้นคิดไม่ออกอ่ะพี่เบญานคืออารามวัยรุ่นเลือดร้อนเลือดแรงพลังเยอะอะฮะเขาอยากจะทำอะไรเนี่ยอันเนี้ยมันหนักอกหนักใจผู้ปกครองอยู่เหมือนกันที่มีลูกหลานนะครับ
1: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ไหมฮะ
0: ครับครับพักครู่หนึ่งครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับ

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ 18:28 นาทีเรื่องนี้ครับพี่ไพศาลฮะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชครับทรงปรงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดแล้วนะครับทีนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์1ช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปด้วยครับ
4: ก็มีนักร้องเจ้าของเพลงดังผมก็ไม่ใช่เป็นแฟนคลับเขานะ
3: ครับ
4: เนี่ยเขามีเพลงอธิภาวะแทรกซ้อนเพลงชื่อเพลงขีดอันตรายเพลงจากไปอย่างสงบชื่อคุณออย
3: ครับ
4: แสงสินถิ่นอุบลนะ
3: ครับ
4: คุณออยแสงสินวันนี้ได้โพสต์Facebook ส่วนตัวบอกว่าหนึ่งในพระที่เป็นข่าวคือคุณพ่อของผมเองครับท่านเสียชีวิตแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณพ่ออยู่ในคณะสงฆ์คณะพระธุดงค์เนี่ยแล้วก็เป็นหนึ่งใน8
3: ครับ
4: รูปที่มรณภาพไปนะ
3: ครับ
4: คุณชื่อคุณออยแสงสิงห์ที่อยู่บนเป็นนักร้อง
3: ครับ
4: เป็นนักร้องถ้าอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเป็นนักร้องเพลงของอีสานเขานะ
3: ก็ถ้าเท่าที่พี่เปสารบอกชื่อมาเนี่ยเพลงเขาดังพอสมควรเลยนะครับภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ขีดอันตรายเนี่ยฮะดังครับพี่เปสารครับดังมากฮะ
4: เราคุณจะลงเคยฟังอยู่
3: เคยฟังอยู่ครับเคยฟังอยู่ฮะ
4: ใช่เป็นเจ้าของเพลงภาวะแทรกซ้อนขีดอันตรายอะไร
3: ครับ
4: ครับ
3: ก็ขอแสดงความ
4: เป็นแนวเพลงอะไรเป็นแนวเพลงหมอลำหรือว่าเป็นแนวเพลง
3: คล้ายๆเพลงออกจะภาษาอีสานเล็กๆแนวพิเศษานครับ
4: เป็นเพลงแบบประยุกต์ก็นะเป็นอีสานประยุกต์
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: โอเค
3: ดังอยู่ครับดังอยู่ฮะ
4: เดี๋ยวคุณพ่อเขาเสีย
3: ครับ
4: ไปด้วยนะก็จะแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
3: ครับ
4: ก็จบเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะเรื่องช่วงหน้ามันยังมีเรื่องร้อนๆอีกหลาย

0: เอออ่ะจบเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะเรื่องช่วงหน้ามันยังมีเรื่องร้อนๆอีกหลายเรื่อง
1: โอ้โห
0: ทั้งเรื่องปปส.ขยายผลเรื่องกรณีแอร์นี้กันซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญในวันนี้นะฮะ
1: ได้ครับพักครู่เดียว
0: ต้องพักอีกสักครู่เดียว
1: ครับครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัล

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่

0: ลมนะลูก
1: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงนะคะโทรมาในฐานะอะไรจากการะเกดค่ะชู้ทางกายจากปอปริชาติและเมื่อไหร่จะพอจากคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรนะคะ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเจอกันช่วงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะวันนี้หลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะ SMS ที่เบอร์4689400และทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะมากันได้เลยรายงานตัวเตรียมตัวกันเอาไว้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกครู่หนึ่งพิมดาจะพาคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้พิมดาขับรถมาโอ้โหมาท่ามกลางสายฝนชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกแหละว่าชุดวันนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยจะมีพายุเนาะจะมีมรสุมนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็วางแผนเรื่องการเดินทางกันดีๆนะคะวางแผนเรื่องการซักผ้าตักผ้ากันเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเวลาจะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมพกร่มนะคะหรือว่าพกเสื้อกันฝนกันไปด้วยนะคะดูเรื่องการเดินทางกันดีๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะมาช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะมีใครอยากขึ้นรถไฟกันบ้างนะคะมาได้เลยรายงานตัวกันได้เลยเพราะว่าตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะทักทายน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่สุรยุทธ์ค่ะและพี่ปุญญวัฒน์นะคะพี่สุรยุทธ์เขาถามว่าถึงตีสองไหวเปล่าโหไหวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะไปกินเวลาคนอื่นเขาเนี่ยสินะคะพี่เบ่าทูลด้วยพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะแล้วก็พี่วิจิตสุวรรณโรจน์ด้วยนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะมีพี่สมหมายสุภาษิด้วยนะคะพี่ทิพย์พรค่ะนะคะมีพี่ชีวิตต้องทนมีออสสามย่านนะคะมาแล้วเรียบร้อยนะคะพี่รณชัยนะคะบอกว่าคลื่น FM 95เขตดุสิตสัญญาณซ่าๆครับผมนะคะอู้น่าจะฝนตกหรือเปล่านะสัญญาณไม่ดีนะเดี๋ยวแจ้งช่างให้นะคะแล้วก็ยังมีพี่ฮักพอกำกานะคะจุดอิ่มตัวของคนคือตุยมั้งครับอะไรเนี่ยวันนี้พี่ฮักพอกำกานี่มาถึงเขาพูดถึงสัจธรรมชีวิตกันแล้วหรอนะคะแล้วก็ยังมีพี่นงรักด้วยนะคะพี่กับแก้วพี่จุ๊บแจงนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่หญิงสีค่ะนะคะพี่ไวๆไม่ใช่มาม่าบอกไปด้วยไปด้วยนะคะพี่นรินตาเขาบอกขึ้นด้วยครับนะคะอุ้ยพี่นรินไม่พักไม่ผ่อนนะพี่นรินก็ทำงานทั้งวันเลยวันนี้นะคะแล้วก็พอถึงตอนช่วงค่ำๆนี้ไม่นอนด้วยนะคะมารอขึ้นรถไฟเนาะแล้วก็ยังมีพี่ทวิชพงษ์ใช่ไหมบอกขึ้นรถไฟด้วยครับเพิ่งเลิกงานครับคนสวยพี่อ้วนวรรณสานะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่เรดมีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิ่มค่ะบอกว่าฉะเชิงเซาฝนตกค่ะฟ้าแรงด้วยค่ะใช่ไหมวันนี้ฝนตกกันทั่วทุกพื้นที่เลยนะคะพี่มาลัยนะคะเจ้าเอ๋หนูพิมพ์รายงานตัวสวัสดีพี่มาลัยด้วยนะคะพี่นิสาค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนีดูด้วยนะคะพี่หนีดูมาเลยนะคะมาขึ้นรถไฟกันนี่มีหลายๆคนแซวพี่ต๋าไปแล้วนะคะพี่ต๋าคือเป็นพี่ช่างของเรานี่แหละกลางวันเขาก็อยู่เข้าเวรนะคะกลางคืนเขาก็กลับบ้านแต่ว่าเขาก็ยังรักนะรักที่ทำงานนะคะ I love my job รักลูกทุ่งมหานครนะคะต้องติดตามฟังตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะพี่เรินนะคะเราบอกว่าน้องพิมครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงครับประตูน้ำฝนตกครับผมนี่นะคะกรุงเทพนี้ฝนตกทั่วเลยเนาะพี่มานะด้วยนะคะอยู่ลำปางใช่ไหมนะคะพี่ณลำปางเนาะสวัสดีด้วยนะคะเอาละค่ะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังรถไฟไปก่อนนะ มีพี่วิไลน้อยพรมด้วยนะคะค่อยๆทยอยทักทายกันมาเนาะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะอุ้ยไม่ทันหลายคนเลยนะเนี่ยมีพี่สมชายแช่มอุบลบอกไปด้วยครับพี่จรูนหน้าแก้วก็เพิ่งมานะคะแล้วก็มีพี่ทวิชพงศ์นะคะน้องพิมดาน้องพิมดานี่อยู่บนดีเจถึงสว่างเลยได้มั้ยโอ้โหกะจะไม่ให้พิมดาหลับนอนเลยนะพี่ทวิชพงศ์นะคะอุ๊ยแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากลองดูเหมือนกันเนาะอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะเอาล่ะเดี๋ยวหลังจบเพลงนี้นะคะอย่าลืม1สายหน้าใหม่ด้วยใครยังไม่เคยคุยกันนะคะ022481366โทรมาจองสายกับแป้งโกะได้เลยค่ะ

0: วมเขาจากพี่อีทโปงลางสะอ่อนนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสนับสนุนโดยไม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
1: จำนงครับจากหนองคายครับ
0: นี่พี่จำนงจากหนองคายนะคะรายงานตัวมาแบบครบถ้วนเลยนะ
1: จำได้ไหม
0: จำได้สิพี่จำนง
1: พี่จำนง
0: พี่จำนงทำบ่อกุ้งป่ะ
1: ไม่ทำครับพี่หนองคายไม่ได้ทำ
0: มั่วนะเห็นไหมจำได้แบบมั่วๆนะแล้วพี่จำนงทำอะไรอยู่หนองคายอ่ะ
1: เออก็ทำนาทำไร่ธรรมดานี่แหละ
0: อ๋อทำนาทำไร่ใช่ไหมคะฝนตกไหมที่หนองคาย
1: ตกยังไม่หายเขาบอกว่าวันที่3มันจะออกไปไหมเนี่ย
0: แล้วอยากให้ตกหรือไม่อยากให้ตกล่ะ
1: ผมก็อยากให้ตกอยู่
0: อ้าวก็ดีแล้วไง
1: เออตัดยาง
0: แต่ตัดยางมันจะลำบากใช่ไหมล่ะถ้าฝนตกอ่ะ
1: ลำบาก
0: เออเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทำนาอะไรพวกนี้ก็จะดีหน่อยใช่ไหมคะ
1: ขอโทษหน่อย
0: อะไรคะ
1: จะพิมดาจะมาหนองคายสักทีวะ
0: โอ้ไปทำอะไรล่ะหนองคายอ่ะมีอะไรให้ไปทำบ้าง
1: อะไรมากเปิดคอนเสิร์ตให้ดูหน่อย
0: ได้สิถ้าเกิดมีใครจ้างนี่ไปเลยนะ
1: อ
0: ยากไปอ่ะหนองคายอีสานไม่เคยไปเล่นคอนเสิร์ตเลย
1: ไม่มาดูบั้งไฟพญานาคเลยสักทีเลย
0: มีบั้งไฟได้ใช่ไหมอยากไปอ่ะ
1: ออกพรรษาวันออกพรรษาหรือมาเลยนี่
0: อ๋อเขาจะมีบั้งไฟพญานาคกันช่วงออกพรรษาใช่ไหมเนาะได้
1: ม
0: ัน
1: ขึ้นทุกปีมันขึ้นทุกปี
0: ได้เลยถ้าเกิดมีเวลาเนาะแล้วถ้าพิมดาไปแล้วใครจะจัดรายการอะไรเงี้ยเออลำบากเลยนะพี่น้ำลงเนาะ
1: อยากดูคอนเสิร์ตจริง
0: ๆนะไม่มีใครจ้างสิร้องหมอลำไม่เป็นก็จะมาเน
1: า
0: ะ
1: ข่าวมาด้วยเด
0: ้
1: อ
0: ได้
1: จะไปดู
0: ได้เลยถ้าไปแถวนู้นนะคะเดี๋ยวจะส่งข่าวนะพี่ดำรงนะ
1: เคยมาหนองคายสักทีไหม
0: ไม่เคยสักทีเลย
1: จำได้หรือเปล่านี่จะมาถูกไหมวะ
0: ถูกสิเราก็เดี๋ยวนี้เขามีแผนที่แล้วนะ วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ดำรง
1: อยากฟังเพลงสาวบางกรวย
0: ฮะ
1: กวนวรดี
0: สาวบางกรวยร้องยังไงนะถ่านะเมืองนนท์เหรอหรือว่าปลายอีไม่กลับมาเลยเอ้ยบางกรวยเอาเพลงไหนมันมีสองเพลง
1: สาวสาวเมืองนน
0: สาวเมืองนนคือท่าน้ำเมืองนนนะใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้ใช่ไหมคะ
1: เนี่ย
0: เขามีสองเพลงมันคล้ายๆกันสาวบางกรวยก็มีสาวเมืองนนก็มีเอาอันไหน
1: สาวเมืองนนดีกว่า
0: สาวเมืองนนนะได้นะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะสาวเมืองนนนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: โอ้ยจะมอบให้95เนี่ยทุกคนเลย
0: ได้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่ดำรงนะฝนตกนะคะ
1: ยินดีกับเหมือนกันนะครับ
0: เช่นเดียวกันคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
1: ครับมาจัดรายการไปนาน
0: ๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชีวิตใจขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: มี2เพลงจริงๆนะน้องออนเนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับเมืองนนท์บางกรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือน้องออนเขาอาจจะเป็นคนแถวๆเมืองนนท์หรือว่าอาจจะเป็นคนแถวบางกรวยก็ได้เนาะเขาก็เลยมี2เพลงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนก็พูดชื่อเพลงให้ถูกนะเดี๋ยวเปิดผิดเพลงนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะคะมีสินเชื่อดีๆมาแนะนำกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะนะคะผ่อนบ้านอยู่เนี่ยแล้วก็อยากจะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินนะคะฟังทางนี้ค่ะสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส2/2569ดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีกระตุ้นโค้งสุดท้ายกันค่ะสำหรับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินค่ะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะคะจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะคะแล้วก็ผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นเนี่ยแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะคะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกค่ะเริ่มต้นที่0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกนะคะล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนโอ้ถูกมากเลยนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีค่ะ 2.75% ต่อปีโอ้ก็ยังถูกอยู่นะคะพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด200,000 บาทนะคะอันนี้สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะหรือว่า www.gsb.or.th นะคะหรือจะไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยก็ได้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เรามาตั้งชมรมผู้หญิงอกหักด้วยกันถึงแม้อกหักไม่มีแฟนไม่เป็นไรเราก็อยู่แบบสวยๆไปนะคะอ้าวเชิญรับฟังกับผลงานเพลงผู้หญิงอกหักค่ะเชิญค่ะ

0: ผู้หญิงอกหักกับเพลงนี้นะคะจากพี่กุหลาบร้อยรัศมีวันนี้ให้เป็นพี่หนึ่งวันมองว่าก็น้องมองก็พี่แล้วแต่อารมณ์นะคะหยิบมาฝากกันจากคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะจัดขึ้นวันที่1พฤษภาคมปี2567นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 12ผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบกันนะสำหรับคนที่ตอนนี้กำลังเชียร์ฟุตบอลโลกกันอยู่นะคะเชียร์เฉยๆมันไม่สนุกคุณผู้ฟังมันต้องเชียร์ไปด้วยแล้วมันต้องได้รุ้นรับของรางวัลด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมสนุกค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบง่ายๆเลยแล้วก็เข้าไปซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเท่านี้เลยนะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะโหวตแล้วเรียบร้อยนะคะรอลุ้นรับของรางวัลได้เลยค่ะรางวัลที่1 นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV Superแวนจำนวน1รางวัลนะคะรางวัลต่อไปเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะและรางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะและยังมีรางวัล Go Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ยกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวค่ะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์cheer.mcot.net นะคะแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นะคะหรือว่า 1:45 นาทีนี่แหละของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

0: านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียงผี

0: ปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีกหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพลงนี้มีคนขอมาทาง Facebook Live นะคะเขาพิมพ์เข้ามาใหญ่เลยรัวมาเลยอาจัดให้เขาสักหน่อยกันละกันนะคะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะสำหรับคนที่อยากคุยหน้าใหม่นะโทรมานะคะจองสายกับแป้งโกะไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะปลาไหลจากพี่ธันวาค่ะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าไม้นะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยในการแถลงข่าวเรื่องการปราบปรามทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีช่วงหนึ่งนายอันศิษย์สัมพันธ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดใจถึงการทำงานร่วมกับนายอนุทินที่ถูกหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบริหารจัดการและดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติคนที่จะเชื่อมต่อนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดคือตนในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยหากปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่มาหานายกรัฐมนตรีไม่มารับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อไปถ่ายทอดต่อไม่ได้ทำหนังสือสั่งการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีก็อาจทำให้เกิดความเสียหายในทางราชการได้ต้องไปดูว่าทุกครั้งที่ตนรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเสร็จก็เข้ากระทรวงมหาดไทยทุกวันแต่มีบางสื่อพยายามบิดเบือนและบอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นร่างทรงนายกรัฐมนตรีมันตลกมากคิดแบบนี้ได้อย่างไรรู้ระบบราชการแผ่นดินหรือไม่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนายอันศิษย์ยืนยันว่าไม่รู้จักนายกรัฐมนตรีมาก่อนเลยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมารู้จักและทำงานใกล้ชิดตอนที่เป็นอธิบดีกรมการปกครองเพราะนายอนุทินไม่เคยอยู่กระทรวงมหาดไทยมาก่อนตอนที่มามีเหตุการณ์กระดยิงที่ห้างสรรพสินค้าพารากอนซึ่งได้เรียกหน่วยงานทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อหามาตรการแก้ปัญหาโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดเมื่อมีการจับสถานบันเทิงนายอนุทินก็จะลงพื้นที่ไปด้วยเพื่อดูหน้างานและยังไปลงพื้นที่สถานที่พัทยาและลงพื้นที่บริเวณชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจุดที่มีการนำยาเสพติดเข้ามานายอนุทินก็ได้เห็นคนที่กำลังขนยาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังประทุษร้ายทำให้ได้เห็นทั้งกระบวนการนี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: านหนักมาโดยตลอดในการเป็นรัฐมนตรีซึ่งตนได้ติดตามมาตลอดไม่ได้ติดตามเพื่อมาเดินเล่นแต่ติดตามเพราะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานของกระทรวงมหาดไทยเดินไปอย่างราบรื่นคนที่พูดจากออกไปแล้วผู้สื่อข่าวก็เชื่อต้องไตร่ตรองอย่างหนักว่าพูดออกมาได้อย่างไรกฟน.พร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองจัดทีมดูแล24ชั่วโมงนายทัศเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรเปิดเผยว่าจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงในฐานะหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้บูรณาการความพร้อมอย่างเต็มกำลังและการเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำจุดสำคัญเพื่อให้สามารถแก้เหตุฉุกเฉินและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงทีการไฟฟ้านครหลวงแนะร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยหากพบว่าปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำที่น้ำอาจจะท่วมถึงควรย้ายขึ้นไปอยู่บนที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำทันทีเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วนอกจากนี้ในขณะที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟหรือโครงสร้างเหล็กใดๆในที่สาธารณะเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสูง

0: น้อมสำนึก
1: ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะ

0: ทักทายกันหน่อยเนาะเป็นแบบว่าชาวแรปกันนิดนึงนะคะเริ่มต้นกันที่พี่วอนจังหวัดการพี่วอนวิสาสุโขทัยพี่กู๊ดชลบุรีเยแสงบางนาพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนพี่หนึ่งโรงก๊อกจักรสุวรรณภูมิพี่ลุง935ลุง935ยังไงดีวะลุง935แท็กซี่พี่ประดัตนครศรีพี่สมบูรณ์นครศรีพี่หลินจือนครพนมพี่คนลำปางและพี่จินตนาจากสุราษฎร์นั่นเองแฮ่เอ้ยนะคะได้ยินเสียงอะไรตุ้มตามมั้ยได้ยินนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะโทรศัพท์นี่ล้มกระจายเลยของหล่นกันกระจายโอ๊ยได้ละได้ที่ตั้งใหม่ละตอนนี้ไม่ล้มแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคะมาเลยค่ะทาง Facebook Live นะคะดูซิว่าวันนี้ทางFacebook Live เนี่ยนะคะมีใครกันบ้างเอ่ยนะคะทักทายกันก่อนพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่ณัฐพงศ์บอกอสมทฝนตกหรือเปล่าตกสินะคะเพราะว่าที่บางกรวยนนทบุรีฝนตกกำลังตกเลยครับนี่นะคะน้องณัฐพงศ์บอกมานะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะพี่นิสุไลมานใช่ไหมคะจากปัตตานีสวัสดีด้วยนะคะพี่นารีพรมรายน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็พี่เอฟฟาสเหรอพี่ฟาสเหรอคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สายทองพี่ลำพึงมณีเขียวนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สมบูรณ์จากป่าพยอมใช่ไหมสวัสดีด้วยนะคะมีใครอยากให้เรียกขึ้นรถไฟกันบ้างนะคะมีพี่หนูเพียรปกากุลนะคะแล้วก็หมดแล้วอ่ะแค่นี้นะคะอยู่กันแบบอบอุ่นนะคะขบวนสั้นๆเนาะงั้นรถไฟไปก่อนนะยังมีอีกพี่เอสุดหล่อพี่นิสานะคะอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็มีพี่วิจิตสุวรรณโรจน์ด้วยพี่แก้มบุ๋มด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะพี่บัญชาสิมมาก็เพิ่งมานะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากน้องธัญญามาฝากกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะชื่อเพลงเพราะๆเลยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นยังไงนะไปฟังพร้อมกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงเพราะๆเลยนะคะจากน้องธัญญาชัชยาค่ะสังกัดอิสระนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ค่ะคำร้องทำนองเนี่ยนะคะได้พี่กันกันกันจากการปรีชาวุฒิคุณนะคะหรือว่าพี่กันกันวันเกยตื้นนั่นเองนะคะมาเขียนคำร้องทำนองให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปาริวัตรสุวรรณชัยนะคะสำหรับใครที่ชอบเพลงเพราะๆแบบนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตน้องธัญญาก็ขอเข้ามาได้เหมือนกันนะคะทุกๆช่วงดีเจค่ะจอกอยู่ที่ต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ติดชาร์ตเลือก2เพลงนี้มาฝากกันนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกันเลือกมาด้วยนะคะ

0: อย่างนี้จากลำเพลินวงศกรบ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะคะเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่13ก่อนหน้านั้นฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยนะคะสัปดาห์นี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะคะ2เพลงค่ะที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะเพลงที่ติดชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักสั้นๆครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามละครช่วงไทยๆชั่วโมงมีนิทานมาเล่าค่ะ

0: ิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะนิทานก่อนนอนวันนี้เป็นเรื่องชื่อเรื่องว่าทำนายดูสิทำนายอะไรเกี่ยวกับอะไรฝนพบรักอยู่กินกับชายหนุ่มรูปงามนามว่าช่วงช่วงเนี่ยเป็นคนขี้หึงหูเบาและก็มักจะเชื่อคำทำนายค่ะวันหนึ่งฝนและช่วงได้เกิดทะเลาะกันอย่างหนักเลยค่ะจนแม่ยายมาห้ามปรามและก็เรียกทั้งสองมาคุยแม่ยายถามว่าช่วงถามจริงๆเหอะฝนมันทำผิดอะไรนะช่วงนี้ถึงได้ทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้นายช่วงก็เลยตอบว่าก็ผมได้ข่าวไม่ดีของฝนมาตลอดเลยอะแล้วเมื่อเช้านี้นะขนาดกรมอุตุยังทำนายเลยว่าอีก7วันฝนก็จะทิ้งช่วงแล้วนี่แหละค่ะนิทานก่อนนอนคืนนี้นะคะชื่อว่าทำนายโอ้ยหูเบานะฟังอะไรก็ฟังให้มันรู้เรื่องหน่อยนะถ้าหูเบาแบบนี้ทะเลาะกันตายเลยเนอะคนในบ้านนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะ2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะแล้วเจอกับพิมดานะวันพรุ่งนี้นะคะ10โมงตรงมานั่งเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดกันเหมือนเดิมนะคะ
3: สนับสนุนโดยทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณด้วยกับทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะคืนนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงหวานๆจากพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะคะทุกวินาทีคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะรักนะคะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: สารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลา02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้มากับสายฝนอีกแล้วคุณผู้ฟังสวัสดีทักทายนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะมาแล้วมาแล้วเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะอ่ะวันนี้นะคะสายฝนพรำลงมาโอ้โหนี่ข้างนอกยังไม่หยุดเลยนะคะที่อสมทนะคะยังแบบว่าปล่อยปล่อยฝนอ่อยอยู่เลยนะเดี๋ยวมันไม่ใช่อ่อยแล้วมันยิ่งกว่าอ่อยมันไม่ใช่ฝนอ่อยแล้วมันคือยังไม่หยุดอ่ะเบาลงแล้วซาฝนซาแล้วนะคะแต่ว่า

ยังไม่หยุดซะทีเดียวนะคะก็อ่ะวันนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งคืนที่นอนหลับสบายเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะอ่ะทักทายกันด้วยงานเพลงก่อนเนาะนะคะฮิตมาราธอนของเราวันนี้3งานเพลงนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานอินดี้เนาะนะคะเริ่มต้นมากับสิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอโอ้โหเพลงนี้นะคิดถึงศิลปินเขามากเจ้าของเพลงคุณ X นะคุณ X อาสยามนะคะแล้วก็ต่อด้วยสเตตัสถึกถิ่มบอยพนมไพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รับจบความเจ็บท็อปพาสุภัทรนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนทักทายคุณผู้ฟังช่วงต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็สำหรับฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทุกช่องทางเลยตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีถูกต้องนะคะมีคนแบบแอบพูดตามอยู่ไงแน่นอนค่ะครอบคลุมนะคะทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเอ๊ะเชื่อมโยงทั่วไทยและเชื่อมใจทั่วโลกยังไงฟังได้ทางออนไลน์ด้วยนะคะทั่วโลกเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรับฟังรับชมได้ด้วยนะคะ www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันฝากไว้ด้วยใหม่ล่าสุดของเรานะคะมีเพิ่งมีปีนี้แหละนะคะยังใหม่อยู่จนกว่าจะจะครบปีก็ยังใหม่อยู่เหมือนดีเจไงยังเป็นดีเจหน้าใหม่อยู่จนกว่าจะครบ10ปีนะแอปของเรานะคะกับ Mcord Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากด้วยแล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถนะคะรับชมใบหน้าของดีเจได้ด้วยเข้ามาทักทายกันได้นะคะที่ Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นั่นเองเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะส่งสติ๊กเกอร์ส่งหัวใจอะไรก็ได้นะคุณผู้ฟังกดติดตามเพจเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะมีเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมยังไงก็ฝากเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังคะเอาฝากเบอร์ก่อนเลยละกันนะคะตอนนี้สายกำลังทยอยโทรเข้ามาแล้วนะคะ022481366นะคะ022481366นะคะฝากเพลงเข้ามาได้ฝากชื่อเอาไว้ด้วยแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งสายชิลฮิวใจใครอยากจะคุยสายหน้าไมค์กับดีเจวันนี้อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับใครที่ถนัดพิมพ์ข้อความแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังนะส่ง SMS นะคะข้อความเข้ามาได้เลยนะคะ4689400นะคะในมือถือของเราพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความกันก่อนเลยกันละกันนะจ๊ะโอ้ข้อความแรกของเราในช่วง4 ทุ่มนะบอกว่าขอเพลงพบรักปากน้ำโพของพี่หนูมิเตอร์หน่อยครับเนี่ยต้องครับด้วยนะเพราะเขาเขียนมาแบบนี้นะคะพิมพ์มาแบบนี้นะนะครับขนาดหน่อยครับพี่ตาลนะแล้วก็บอกว่าจากน้องหนูดีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวติดไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดมาเจอพอดีเนาะนะคะอ่ะแล้วก็อีกหลายช่องทางด้วยนะคะทางเพจของเราสวัสดีทักทายพี่วิจิตนะคะพี่นารีน้องไบนะอ่ะแล้วก็พี่กฎชมนพี่กฎชมนนะคะน้องสินชัยนะคะคุณแม่ท่านณัชพรด้วยพี่นักรบพี่สมบูรณ์พี่ณรงค์นะคะขอเพลงคนกล่อมโลกนะคะรับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะอันนี้ก็เป็นแฟนรายการประจำเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่ฤทธิ์อินอักษรนะคะทักทายสวัสดีครับน้องดีเจลูกตาลฟังจากอำเภอเชาอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีพี่ไตรรัตน์ค่ะคุณแม่ทันพิชาจากทางลาดพร้าวนี่เองแล้วก็มีพี่คนไม่สวยพี่ชำนาญนะคะมีใครอีกใครอีกพี่เมตตานะคะพี่สุภาพนะคะเนี่ยนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนเนอะอ้าวป้อนานมองนะบอกทัก
ท้ายนะคะลูกตาลด้วยนะคะพี่สุยตาพี่กฤชมนจากมหาสารคามนะคะพี่นงรักด้วยนะคะแล้วก็พี่หญิงสีเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความเลยนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะเดี๋ยวสักครู่มาเพิ่มเติมเนาะข้อความใครที่หนูยังไม่ได้อ่านถ้าเกิดว่าหายไปขึ้นไปด้านบนแล้วฝากนะพิมพ์เข้ามาอีกทีถ้าเกิดว่ายังไม่ไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเนาะวันนี้2ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังค่ะอยู่กันยาวๆจนถึงเที่ยงคืนนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงสายชิลหิวใจเนาะ1งานเพลงแล้วกันเมื่อสักครู่นี้เป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้ที่เป็นหนุ่มๆเป็นหนุ่มๆเป็นศิลปินชายนะคะ3เพลงเลยอ่ะทางนี้มาฝ่ายทางศิลปินหญิงบ้างละกันโอ้ยเพลงนี้เนี่ยชอบมากเลยจริงๆเป็นเพลงสากลนะคะสากลนคร

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารอแล้วจากจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่ก้อยนะ
2: ค่ะสวัสด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: สองลูกค้าเสียงบอดจัง
1: ขอบพระคุณมากๆเลยพี่ก้อยขาตอนนี้เสียงมันขุกขักนิดหน่อยคือพี่ก้อยไม่สบายหรือว่าเสียงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหมายถึงว่าสัญญาณ
2: จ้า
1: โอ้เสียง
2: ได้ยินไหมคะ
1: เสียงแหบนิดนึงใช่ไหมคะนิดนึงใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหนูถามเพราะว่าหนูกลัวว่าทางหนูสัญญาณทางหนูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไร
2: สัญญาณชัดเจนเลยค่ะ
1: โอเคค่ะพี่ก้อยไม่สบายหลายวันหรือยังคะเนี่ย
2: ก็เขาฟังดึกจนถึงเที่ยงคืนลุกขึ้นนะคะ
1: ผิดที่ดีเจนะเนี่ยนะผิดที่ดีเจนะ
2: ตั้งแต่ลูกน้องลูกตาแล้วก็พี่เมย์ยนติชาแล้วก็พี่บอสธีรพงษ์อะไรค่ะ
1: โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้จันทบุรีฝนตกกับเขาไหมเนี่ย
2: ก็ตกนิดหน่อยแต่ไม่เยอะค่ะ
1: ตกนิดหน่อยพอให้นอนหลับสบายเน
2: า
1: ะค่ะโอ้ถ้าฟังถึงน้องเมย์เลยตีสองเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: นอนจบนอนดึกเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะเด็กจนป่วยค่ะตะเกียกวังวันนี้ได้ฟังปวดท้องค่ะเพราะว่าจัดรายการดีมาก
1: โอ้โห
2: แซ่บมากเลยอ่ะขอบคุณทุกคนเลย
1: ขอบคุณมากๆแต่ฟังทางวิทยุอยู่ใช่ไหมคะตอนนี
2: ้อ๋อฟังวิทยุทางโทรศัพท์อ่ะ
1: อ๋อแต่ว่าสัญญาณชัดเจนเนาะ
2: ชัดเจนมาก
1: โอเคได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อ๋อวันนี้เมื่อกี้ทัวร์ของน้องเป็นกุหลาบของน้องน้องตุ้งทองหรือการตองตุ้งเงินนะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะการตองพี่การตองค่ะโอเคได้เลยอยากมอบดอกกุหลาบนี้ให้ใครคะ
2: อ๋อมอบเพลงนี้นะคะ
1: จ้ะ
2: ให้ทุกๆคนเลยค่ะที่บังรายการแล้วก็ขอเป็นสมาชิกใหม่ด้วยคนนะคะ
1: ยินดีมากมากเลยโอเค
2: แล้วพี่
1: จ้ะ
2: แล้วพี่ติดให้คุณเปิดแล้วก็น้องลูกตาแล้วก็ให้พี่คุณที่รับสายเมื่อกี้น้องคุณรับสายเมื่อกี้น้องแป้งมาก
1: ใช่ค่ะน้องแป้งแป้งหลังไหนเนาะ
2: น้องแป้งด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากๆแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะเสียงเนาะจะได้หายไวๆแล้วก็นะจะได้แบบแฮปปี้เดี๋ยวแบบไม่สบายก็มันไม่ค่อยโอเคเนาะร่างกายเรานะคะต้องรักษาให้ดี
2: จ้าอยากฟังแล้ววันไหนไม่ฟังไม่ได้เลย
1: เอ้ยปากหวาน
2: จริงๆค่ะขอบคุณอย่าง
1: โอเคพี่ก้อยจ้าพักผ่อนเยอะๆนะ
2: จริงคือพี่เมย์ที่ว่าเขาให้ผู้ตามอ่ะ
1: โอ้
2: มีอยากจะไออ่ะฮะ
1: โอเคโอเค
2: ดีมากเลยค่ะ
1: ดีดีดีฝากด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดเพลงให้ฟังเลยขอบคุณพี่ก้อยนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะอ้าวนะเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยนะเดี๋ยวนอนไม่หลับนี่คิดถึงดีเจนะคะสายชิวฮิวใจจัดให้เลยนะคะกับกุหลาบนะคะงานจากพี่ก๊อฟ fucking hero featuring กับก้านต่องทุ่งเงินค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงพาเรดเพลงฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเริ่มต้นขบวนพาเรดของเรานะคะด้วยละครชีวิตไม้พิรมพรนะคะจากสายหน้าไม้นะไอ้นันดิบจากลำปางนะเจ้าแล้วต่อด้วยคำสัญญาของหนุ่มบ้านนอกไผ่พงษ์สะทอนจากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะคะจากกำแพงแสน มากันที่ลพบุรีดอกนิ้วบานที่บ้านหมี่นะคะสิทธิพรสุนทรพจน์นะคะจากพี่เฉลิมพลลพบุรีนี่แหละนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะคะมนแคนแก่นคูนจากผู้ใดอ้าวจากพี่บ่าวสุราธานีนะคะสี่งานเพลงเพราะๆกับพาเรทของเราจะจัดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมสมาชิกทางเพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะจ๊ะนะจ๊ะฮะฮะเอ๊สักดุ้งกุ้งกิ้งปะดุงดิงดุงกะดุงกีเฮ สวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะพี่เสรีบอกว่าสวัสดีครับเปิดวิทยุฟังอยู่ครับคลอง2คลองหลวงปทุมธานีฝนเพิ่งจะหยุดตกไปเองว้าวนะคะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วก็สวัสดีพี่อรุณนะคะขอบคุณพี่ประเดิมนะคะส่งดาวมาให้เต็มเลยโอ้เป็นร้อยบ้างเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะพี่ประหยัดด้วยนะคะจากบางสะพานใหญ่นะคะแล้วก็มีใครอีกพี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพี่ไตรรัตน์บอกยังอยู่นะจ๊ะพี่ประเดิมบอกได้ยินเสียงเขียดด้วยแบบว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะมีใครพี่เรดมี่บอกสวัสดีครับสุราษฎร์ธานีฝนปรอยทั้งวันเลยนะจ๊ะพี่สรพงษ์ด้วยอ่ะขอบคุณมากมากทุกๆข้อความเลยนะคะนี่แล้วก็ SMS มีเพิ่มเติมด้วยนะนะคะอ่านก่อนเลยสวัสดีค่ะดีเจน้องลูกตาลคนเสียงสวยวันไหนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างจะปิดไฟขึ้นนอนก็ต้องรอฟังจัดรายการให้จบก่อนถึงจะนอนได้นะคะอยากโทรคุยแต่พูดไม่เก่งเลยได้แต่ขอมาทาง SMS แทนนะคะคืนนี้พี่ขอเพลงสัญญาก่อนนอนของพี่หนูมิเตอร์นะคะขอมอบให้กับเพื่อนๆคนนอนดึกทุกท่านเลยโอ้โหเมื่อต้นชั่วโมงก็มีพี่หนูมิเตอร์มาเหมือนกันพบรักปากน้ำโพนะขออนุญาตนะคะพี่สาวนะที่ส่ง SMS มาเดี๋ยวขออนุญาตจัดให้กับน้องหนูดีจากปทุมธานีก่อนก็แล้วกันนะคะเขาส่งมาตอน 4 ทุ่มเนาะเดี๋ยวแปะไว้ก่อน เขียนเอาไว้ก่อนเขาเรียกว่าติดไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนอ่ะคุณพี่ได้ไหมอ่ะเซ็นไว้ก่อนเก่ามากปีลึกเขาเรียกปีลึกสมัยนี้เขาต้องเรียกปีลึกมาก อ่ะนะพูดก็พูดว่าแล้วแวร์แวร์อิสแวร์แวร์ไหนไหนก็ไหนไหนจัดให้เลยแล้วกันนะคะเลือกได้แค่หนึ่งอ่ะงานของพี่หนูมิเตอร์พบรักที่ปากน้ำโพจัดให้เลยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่จอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับเพียงเธอหลับตานะคะของอานัทคุณผู้ฟังนะคะอานัทจากมิวสิกรูมนะคะนะหรือว่าอานัทสันลักยานี่แหละนะคนเดียวกันนะคะคำร้องทำนองโดยบังเฟกท่าเขาเกาะยาวแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณปริทัศน์รักขังทองนะคะนะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเพียงหลับตาจากอานัทค่ะ

0: ยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงค่ะในช่วงนี้กับพาเรตไม่ใช่พาเรตแล้ว คุณจะแบบจะรายการกี่ชั่วโมงเอาจริง8ชั่วโมงนะอยู่เป็นเพื่อนของผู้ฟังอ่ะเพลงฮิตติดชาร์ตโถสองงานเพลงค่ะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะแค่ฝุ่นงานจากวงแอลกอฮอล์นะคะจากสังกัด TMG Record นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากานะคะฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะเพลงนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงอ่ะตั้งแต่ช่วง4ทุ่มแล้วนะคะไม่รู้ว่ายังรอฟังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าจัดให้นะคะสำหรับขอกำลังใจได้อยู่ในฮิตที่5คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะเพลงนี้แล้วก็สำหรับพี่หนูเล็กเนี่ยก็เพลงใหม่ก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตด้วยเนาะอย่าใจกระจอกนะคะมาแรงต่อเนื่อง2เพลงนะคะช่วงนี้จัดให้เลยกับเพลงฮิต